รงโซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่แดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็มๆ
0: ถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทําเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชําต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชํา
2: ใช่เป็นเรือนขอชํา
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทําแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอ้โครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทําใหปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับเราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: อ
0: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าอุ๊ยเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเก่ง
0: ไม
1: ่เลย
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เออ
3: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
3: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้น้ำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับ

0: เราก็เลือกเป็นใช้ไม้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
0: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
0: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
0: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อัน
0: นี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เ
0: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้งมุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เน
0: า
1: ะ
0: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
2: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
0: ้ใ
2: ช่พี่เลือกใช้อะไรครับ
0: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
0: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
0: เป็นหลอน
1: โอเค
0: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
0: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสามก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
0: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
0: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
0: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
0: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
0: ผนัง
1: โอเค
2: มาวาง
1: นี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
0: ใช่
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
0: อันนี้คือข้าง
2: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
0: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกอกแคนวาสนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
0: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
0: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
0: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
0: ยิง
1: ตัว
2: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีความชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก
2: ็คือใช้แม็ก
1: นี่แหละ
2: ใช้แม็ก
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: นี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิ
2: ใช้แม็ก
0: ซ์เดิมเลย
2: ใช้แม็กซ์
0: ไม่ผ
2: ิ
0: ดที่ผิดได้
1: เลยตรงน
0: ั้
1: น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ช
2: มด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งรวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: สน
1: ิ
0: มขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: เ
2: พราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ได้
0: อีก3ด้าน
2: ใช่ครับ
0: 3ด้านที่เหลือ ไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับ

0: อย่างเงี้ย
1: ด้านมุ้งคือด้านใน
2: มุ้งอยู่ด้านใน
3: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม้
2: อยู่ด้านใน
3: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
2: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
3: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
2: พิงไว้ก่อนเลย
0: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
2: ด้านข้าง
0: เอาตรงไหนครับ
3: เอาด้านนี้เลยฮะ
0: อ๋อด้านนี
3: ้ใช่นะครับ
0: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
2: เอามาที่
0: อะไรมาดิ
2: เอามาที
0: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
2: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
0: เออ
3: ครับ
2: โอเคตั้งอ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
3: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
2: ครับครับ
3: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
2: หน้ามาประก
3: บมาประกบ
0: ครับ
2: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
3: ใช่
2: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
3: นี
2: ่
0: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
3: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าว
2: ๆ okay.
3: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
2: มันได
3: ้4ชิ้น
2: 4ด้านก่อน
0: คงเต้ยกมา
2: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
0: ่ครบ
2: สวยแล้วเจฟก็คืออยู่นั้นเลยก้าเอ๋ก้าเอ๋
0: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ตู้หลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริฟ
0: เหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เดี๋ยวนะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อง
1: ทำไง
2: อ่ะค่อย
1: ๆโอเคอยู่นี
0: ่ก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนเนี้ยชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่าอันนี้คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยนะคร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูป

0: จุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอเรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
0: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
0: มามาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
0: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
2: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
2: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ย
2: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
0: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
0: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
2: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
2: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
0: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
2: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
0: ดูไม่ออก
1: อ๋อคลีปนี่อ๋อ
0: คลีปเล็กอ่ะคลีปเล็ก
2: คลีปเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคลีปอันนี้เป็นคลีปประวาน
0: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
2: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
2: หล่อมแหลมนิดนึง
0: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
2: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
3: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
2: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
3: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยน่ารักมาก
2: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
3: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
2: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อย
3: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30 เมกะไบต์ค่ะ ในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่ายุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำ

0: จแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปตักใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
0: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
1: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกินทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
8: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล
1: ้
8: ว
1: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
9: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
10: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต้องสำนึกอักเสบหรือไง
0: รายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับ
1: โดยละครสั้นของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่มีคุณธรรมรวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะที่เหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะเราจะเลือกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมอยู่ตอนนี้ซึ่งก็คือเรื่อง
0: ที่ทำอะไรไม่ใช้เหตุผลโดนมิจฉาชีพหรอกครับพี่เกศเคยเจอไหมครับคนที่เชื่ออะไรไปถึงขั้นงมงาย
1: เคยเจอนะมันมีเยอะมากนะจริงๆแล้วอะในการที่แบบเราโดนหลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวมีกลโกงอะไรต่างๆอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีวิจารณญาณแหละบางคนไปดูดวงไปเชื่อหมอดูไปทำพิธีอะไรต่างๆที่มันเสียเงินเยอะแยะ
0: ใช่ครับผมซึ่งบางคนเนี่ยก็โดนหลอกมาทั้งชีวิตเลย
1: โอ้อันนี้แย่เลยถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้เยาวชนของเรารวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ตกเป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพ
0: เพราะฉะนั้นไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่างมงายสายมู
2: มันพิธีหลอกอย่าบอกนะว่าของขึ้นจริงๆเหร
3: อของไม่ได้ขึ้นครับอาจารย
2: ์ทำไม
3: แต่อาจารย์น่ะโลนเทียนไม่ลงอ่างแต่มันลงมือผมเนี่ย
2: ไปของแรงของแรงของแรงแรงตอนนี้อาจารย์อัญเชิญเทพส่วนตัวลงมาแล้วเอ็งมีอะไรให้อาจารย์ช่วยก็บอกมา
4: คืองี้ครับอาจารย์คือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับผมอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้เลยครับอาจารย์อาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
2: นี่อาจารย์เบสสยามไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้าทำพิธีให้ปั๊บเอ็งจะกลายเป็นเดอะเบสในการสอบครั้งนี
3: ้โอ้เดอะเบสเลยครับอาจารย์
4: แต่อาจารย์ครับผมไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยนะครับ
2: บันไลนะไม่ได้อ่านหนังสือมาเลย
4: เอาหนังสือนี่เผาทิ้งได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เบสเนี่ยลงหน้าทองให้รับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอน
3: สุดยอดเลยครับอาจารย์สอบผ่านแน่นอน
2: ผ่าน
3: ชัวร์จับบ้านไปผมเผาหนังสือทิ้งบ้านเลย
2: เผาเลยนะโอมเพียง
5: สาธุ
2: เอาล่ะว้าวโอ้จะตกใจทำไมน่ะอาจารย์เป็นคนทำ
3: โอ้ยตกใจหน้าหล่อผมใช่ไหมล่ะนี่ไงราศีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง
2: เดี๋ยวไปสอบท่านอย่างนี้เลย
3: ฮะไม่ต้องล้างก่อนเข้าห้องสอบครับอาจารย
2: ์โอ้โหจะไปล้างทำไมเล่าของดีๆทั้งนั้นรับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอนลงหน้าทอง 20,000
3: ฮะ 20,000 มันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับอาจารย
2: ์เมื่อได้เทียบกับมหาวิทยาลัยดังๆดีๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปทางไลน์แล้วโอนส่งหลักฐานมาด้วยนะ
6: ก็ได้ครับ
2: ไปรีบไปสอบรับรองได้เฮ้อแกสี่เฮ้ยเงินสะพัดเลยแม่จะไปสอบติดได้ยังไงขนาดคนลงหน้าทองยังเรียนไม่เคยตกแถมสอบตกทุกปีด้วยนะไอ้โง่ไอ้บ้าทะลึ่งนะ
6: จ้ะ
2: ไปเรียกลูกค้าคนต่อไปอาจารย์อะไรลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย์
3: จริง
2: ว
3: ่
2: าแกมโบ
6: ว้ายดีเลยว่ะโอ้ยจะได้หลอกแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
2: ว้ายมาแล้ว
7: อาจารย์ขาวันนี้อยากให้อาจารย์ลงหน้าทองให้อ่ะค่ะพอดีจะไปแข่งกีฬาแล้วก็น้องกี้อ่ะอยากชนะรายการนี้มาก
6: อย่างนี้ลงหน้าทองอย่างเดียวน่ะมันไม่พอหรอกหนูเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาซูเปอร์เดอะเบรดนั่นก็คือลงหน้าตัวทอง
7: ลงหน้าตัวทอง
6: ไม่ยากเลยก็เพียงแต่หนูก็ถอดชุดข้างนอกออกให้มันเหลือแต่ชุดข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงทองให้ทั้งตัวเลย
7: มันจะดีหรอคะอาจารย
8: ์ดีสิครับรับรองว่างานเนี้ยได้ทั้งเหรียญทองได้ทั้งแชมป์แน่นอนครับ
7: โอเคเลยค่ะรอสักครู่นะคะอาจารย
2: ์ช่วยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดจ้ะคือทำแทนรักกันนะแกก็
6: หนูเดี๋ยวก่อนหนูคือไอ้ที่หนูบอกว่าจะไปแข่งกีฬาคือกีฬามวยไทยเหรอจ๊ะ
7: ใช่
6: ไอ้อาจารย์เนี่ยแม่ไม่โอเคบอกว่าให้ไปเข้าห้องสอบทั้งแม่หน้าทองแบบนี้เลยสุดท้ายนะอาจารย์ไม่ให้เข้าห้องสอบบอกว่าสีหน้าไม่ตรงกับบัตรนักศึกษา
9: ไอ้พวกหลอกลวงประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะว่ามีคนอย่างแกเนี่ยเยอะเกินไปเอาเงิน 20,000 บาทของลูกชายฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เอาคืนมาเลย
6: ว้าวอย่างนี้ก็สวยเด้แหมข้าไม่คืน
9: ฮะ
6: เพราะว่าข้าไม่ได้บังคับให้ลูกเองมาลูกเองมาหาข้าเอง
8: ใช
9: ่เคนนะเคนแม่พี่บอกแล้วไงทำอะไรเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลถ้าเรามีเหตุผลนะคนเราจะไม่งมงายไงล่ะลูกดูดิไปเชื่อมันได้ไงไอ้พวกโรงลวกหรือพวกเนี้ย
7: อ้าวนี่ตกลงเป็นพวกมิจฉาชีพเหรออ๋อมีหน้าล่ะหลอกที่ฉันถอดเสื้อผ้าคิดจะทำอนาจารฉันใช่ไหมต่อมสำนึกเสพได้ไงฮะไม่รู้จักอีกกี้คุณเข่าระลวงไส้ซะแล้ว
10: มันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
0: จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปละครสั้นเรื่องงมงายสายมูนั่นเองบอกเลยว่าเจ็บปวดแทนอาจารย์เบสเลยอะ
1: สำหรับเบสนะคะเคสนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ต่อมสำเร็จอักเสบนะคะมันเลวมากคือไปหลอกเงินเขาแล้วยังจะทำอนาจารเขาอีกอะโอ้เลวร้ายมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคอยระวังตัวให้ดีนะคะสังคมรอบตัวเราตอนนี้ภัยมันเยอะมากเลยเราต้องมีสติดีๆค่ะ
0: เอาละครับผมถ้างั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันดีกว่าครับ
11: นี่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็อาจจะเป็นจิตวิทยาส่วนหนึ่งด้วยที่จะแบบสร้างให้เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็ฮึดสู้แบบกับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตแล้วก็มองว่าคนที่เชื่อแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ะก็น่าจะมีอยู่จริง
12: เข้าใจนะคะว่าบางทีคนเราแต่ละคนมีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่ว่าบางทีมันก็เกินไปหน่อยนะคะอย่างเช่นไปเชื่ออาจารย์ที่ให้หวยแทนเลขเด็ดบางคนนะคะแทนกันจนไม่มีเงินไม่มีอะไรจะกินหรือไม่ก็ทำพิธีต่ำๆเพื่อจะให้ตัวเองดูสูงส่งบางทีมันก็ดูเกินไปนะคะอย่างในคลิปนะคะมีเยอะแยะเลย
13: หนูคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการที่เล่นกับความเชื่อแล้วก็มาหลอกคนเป็นการทำมาหากินมากกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนะคะมีคนที่ทำอาชีพนักต้มตุ๋นโดยใช้เรื่องศาสนาเข้ามาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่เห็นในคลิปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวกว่านี้แล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการมากกว่านี้ค่ะ
0: ผมเข้าใจที่น้องนักศึกษาพูดจริงๆเนี่ยเชื่อได้ก็ไม่ได้ผิดแต่ผมเนี่ยแค่อยากให้เขาเนี่ยใช้เหตุผลคอยกำกับความเชื่อของตัวเองไว้ด้วย
1: ใช่ใช้ควบคู่กันไปนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความงมงายกับเรื่องของเหตุผลเนี่ยมันเป็นคนละขั้วกันเลย
0: ใช่ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเลยดีกว่าที่โลกของเราเนี่ยกำลังแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวขึ้นไปครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เชื่ออะไรที่ง่ายจนเกินไปครับ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องมีสติควบคู่และกำกับเรื่องราวที่เราเจอนะคะเพื่อให้เราคอยนึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเหตุผลที่มันถูกต้องหรือเปล่านะเพื่อเราจะไม่โดนหลอกในอนาคตค่ะ
0: ใช่เลยครับแล้วสำหรับครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
14: พบแล้วพบแล้ว
15: ซานเล่นไพ่เหรอ
14: เดี๋ยวที่จะทำกำไรให้มันตั้งป๊อกขึ้นมาในหัว
15: การพนันน่ะมันหลอกเงินเราไม่มีใครรวยเพราะว่าเล่นพนันหรอก
14: เออนะสมอนสีที่เพชรที่ฝังอยู่ในนาฬิกาแล้วแหวนจะไปแสบตาใครบางคน
16: มันบอกมีบ้านให้ขายบ้านมีรถให้ขายรถตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็ว
7: ไม่เจอกันตั้งนาน
8: เร
9: ็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีครับ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
14: มีหมดเลยจ้าง
12: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นเนี่ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะ

0: ายังปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ค่ะ
3: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ค่ะ
4: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลย

0: จึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิพย์ว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรี

ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: าถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับ

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนี่ด้วยครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันในหัวข้อโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนนั่นเองครับเป็นโจทย์ปัญหาที่เราจะในเรื่องของมาตราส่วนแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนพร้อมตรวจสอบคำตอบที่ได้ด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาตราส่วนของแผนผังห้องประชุมแห่งหนึ่งนะครับเป็น1 เซนติเมตร

0: เมตรต่อ5เมตรนักเรียนจะอธิบายมาตราส่วนนี้ได้อย่างไรครับอธิบายยังไงนักเรียนก็จะตอบได้ครับว่าถ้าวัดความยาวหรือความกว้างของห้องประชุมในแผนผังได้เท่าไหร่ครับ1เซนติเมตรก็คือวัดความกว้างหรือความยาวของห้องประชุมเนี่ยในแผนผังได้1เซนติเมตรแล้วความยาวจริงหรือความกว้างจริงเนี่ยของห้องประชุมแห่งนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับ5เมตรใช่ไหมครับจากนั้นครับจากตรงนี้มาตราส่วนของแผนผังแสดงระยะทางจากร้านค้าไปโรงพยาบาลเป็น2เซนติเมตรต่อ300เมตรหมายความว่าไงระยะทางในแผนผังเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ
1: 2 เซนติเมตร
0: ระยะทางในแผ่นผังเป็น2เซนติเมตรแล้วระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 300เมตร
0: 300เมตรนั่นเองครับนั่นเองก็อธิบายได้ดังนี้นะครับว่าถ้าระยะทางในแผ่นผังเนี่ยยาว2เซนติเมตรระยะทางจริงจะเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 300เมตร
0: 300เมตรจากตรงนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการอธิบายความหมายของมาตราส่วนนะครับจากนั้นครูฟุ้งมีคำถาม100เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรครับทั้งต้นทางและปลายทางตอบครับเท่าไหร่ครับ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรครูฟุกถามต่อ 1,000 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรครับเท่าไหร่ครับ1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรครูฟุกถามต่อครับ1แสนเซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรคิดดีๆคิดดีๆครับคิดดีๆ1แสนเซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรเท่าไหร่ครับ1กิโลเมตรนั่นเองครับถูกต้องนะครับ1แสนเซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะครับนักเรียนจากนั้นจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้ต่อนะครับนักเรียนมาดูที่โจทย์โจทย์ในข้อนี้มีว่าอย่างไรบ้างครับนักเรียนลองอ่านโจทย์แล้วพิจารณาโจทย์หน่อยสิครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: จากโจทย์ให้นักเรียนหาอะไรหาอะไรครับระยะทางในไหนระยะทางในแผนที่เนี่ยจะเป็นเท่าไรใช่ไหมครับคือจะเป็นกี่เซนติเมตรนั่นเองนะครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาบอกอะไรมา
1: แผนที่เส้นทาง
0: แผนที่เส้นทางปั่นจักรยานแล้วไงต่อ
1: ใช้มาตรส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแสน
0: มาตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแสนจะบอกอะไรมีครับระยะทางจริงเนี่ยมีความยาว15กิโลเมตรนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาตราส่วนใช่ไหมโจทย์บอกมาตราส่วนและโจทย์บอกระยะทางจริงมาใช่ไหมครับโจทย์บอกมา2อย่างนะนักเรียนลองดูที่รูปนี้บอกระยะทางจริงใช่ไหมครับคือเท่าไหร่ครับ15กิโลเมตรและบอกมาตราส่วนมาก็คือ1ต่อ1แสนนะครับนี่ครับจากมาตราส่วนไม่ได้เขียนหน่วยกำกับไว้แสดงว่าเป็นหน่วยอะไรกันเป็นหน่วยเดียวกันและนี่จะทราบได้อย่างไรว่าหน่วยนั้นเป็นหน่วยอะไรนี่ลองพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ให้มาสิมีอะไรบ้างนึกคิดว่าต้องเป็นหน่วยอะไรอะไรนะครับเซนติเมตรนี่สังเกตว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือระยะทางในแผนที่เนี่ยมีความยาวกี่เซนติเมตรแสดงว่าถ้าระยะในแผนที่นะครับระยะทางในแผนที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรระยะทางจริงก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันแสดงว่าหน่วยของมาตราส่วนนี้คือหน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้นนักเรียนมาดูแผนที่ใช้มาตราส่วน1ต่อ1แสนหมายความว่าอย่างไรครับก็คือระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรแทนระยะทางจริง1แสนเซนติเมตรนะครับนักเรียนอีก1ครั้งนะครับจากมาตราส่วน1ต่อ1แสนนะครับหมายความว่าถ้าระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรแทนระยะทางจริง1แสนเซนติเมตรครับนักเรียนจากนั้นนักเรียนมาดูต่อแต่นี่สังเกตเห็นไหมครับว่าจากระยะทางจริงของเราเนี่ยหน่วยเป็นอะไรอยู่กิโลเมตรใช่ไหมระยะทางจริงของเราหน่วยเป็นกิโลเมตรแต่ในมาตราส่วนของเราหน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่านักเรียนต้องเกิดการเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมครับเกิดการแปลงหน่วยเราจะแปลงหน่วยจากกิโลเมตรเป็นเซนติเมตรมาดูนักเรียนครับระยะทาง15กิโลเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรจากที่นักเรียนทราบมาแล้วเมื่อสักครู่นี้คือ1กิโลเมตรเท่ากับ1แสนเซนติเมตรแล้ว15กิโลเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ1ล้าน5แสนเซนติเมตรคิดได้จากนะครับนำ15คูณ1แสนใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ1ล้าน5แสนเซนติเมตรตอนนี้ระยะทางจริงนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือ15กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรก็คือ1ล้าน5แสนเซนติเมตรตอนนี้รู้แล้วนะจากนั้นนะครับนักเรียนก็สรุปได้นะครับว่าระยะทางจริงมีความยาว1ล้าน5แสนเซนติเมตรตอนนี้เราจะนำไปคิดต่อแล้วนะครับจากมาตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็คือ1ต่อ1แสนซึ่งมาตราส่วนนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนักเรียนครับจากตรงนี้โจทย์บอกระยะทางจริงมาใช่ไหมเราแปลงหน่วยมาแล้วก็คือ1ล้าน5แสนเซนติเมตรจากนั้นระยะทางจริงคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่2จำนวนที่2จาก1แสนไปเป็น1ล้าน5แสนอ้าวทำยังไงคูณอะไรครับคูณ15 แต่ต้องนำ15มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้ครับจากตรงนี้มีคนไหนสงสัยไหมครับว่า15ครูฟุกนำมาจากไหนมีไหมมีไหมครับครูฟุกอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับจากสิ่งที่เราได้แปลงโจทย์มาแล้วนะครับก็คือระยะทางจริงเนี่ยคือ 1,500,000 เซนติเมตรใช่ไหมครับและจากมาตราส่วนระยะทางจริงคือเท่าไหร่ครับ100,000จาก 100,000 ไปเป็น 1,500,000 แล้วนี่จะทำอย่างไรใช้หลักการคูณอะไรคูณ15ก็ได้ดังนี้ไงครับแต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2อ่ะได้เท่าไหร่ครับ15ต่อ 1,500,000 นะครับจากนั้นนักเรียนตอบกับฟุกได้ไหมครับว่าระยะทางในแผนที่เนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่ตอบได้หรือยังได้ยังครับได้แล้วคืออะไรครับตอบเสียงดังๆครับ15ถูกต้องครับเพราะว่า15คือระยะทางในไหนแผนที่ใช่ไหมครับและ 1,500,000 คือระยะทางจริงนะครับโจทย์ถามอะไรล่ะระยะทางในแผนที่มีความยาวกี่เซนติเมตรก็เนี่ยก็ต้องตอบจำนวนที่1ก็คือ15คือระยะทางในแผนที่นะครับสรุปคำตอบเลยดังนั้นระยะทางในแผนที่มีความยาวเท่าไหร่ครับ15เซนติเมตรนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยครับจากข้อนี้ผ่านไปนะครับจากนั้นครับมาดูต่อโจทย์ข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไปเป็นแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยจะไปออกที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโจทย์มีอยู่ว่าแผนผังสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

0: มีความยาว15เซนติเมตรนะครับความยาว15เซนติเมตรนะครับและความกว้าง10เซนติเมตรตรงนี้นะครับโดยมีมาตราส่วน1ต่อ20,000ถ้าแนนวิ่งออกกำลังกายรอบสวนสาธารณะ3รอบแนนจะวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดแนนวิ่งออกกำลังกายดังนี้ครับเนี่ยวิ่งรอบเนี้ยกี่รอบ3รอบใช่ไหมแนนวิ่ง3รอบนะครับจากนั้นมาพิจารณาโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรแนนจะวิ่งออกกำลังกายเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมครับระยะทางทั้งหมดคือการวิ่งกี่รอบ3รอบนะระยะทางทั้งหมดคือวิ่ง3รอบนะครับโจทย์บอกอะไรมาบอกแผนผังใช่ไหมแผนผังสวนสาธารณะมีความยาวเท่าไหร่15เซนติเมตรความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 10เซนติเมตร
0: โดยมีมาตราส่วนอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ต่อ20,000นะครับและแนนเนี่ยวิ่งรอบสวนสาธารณะตั้ง3รอบนะจากนั้นครับจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีแนวคิดอย่างไรในการหาคำตอบมีแนวคิดอย่างไรใครตอบได้ก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบอะไรก่อนทราบอะไรครับทราบอะไรใครตอบได้บ้างเราต้องทราบก่อนว่าในแผนผังเนี่ย1รอบวิ่งได้เท่าไร1รอบวิ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็นำไปคำนวณต่อใช่ไหมครับจากนั้นมาดูก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมาตราส่วนก่อนนะครับจากมาตราส่วนนี้นะครับคือ1ต่อ20,000เนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือระยะทางไหน
1: แผนผ
0: ังแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เซนติเมตรแทนระยะทางจริงเท่าไหร่ทางระยะทางจริง 20,000 เซนติเมตรนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเรามาดูต่อนักเรียนครับจากที่เราอภิปรายเมื่อสักครู่นี้ว่าเราควรหาความยาวรอบแผนผังกี่รอบก่อนกี่รอบครับ1รอบใช่ไหมครูฟุกถามจากแผนผังนี้มีความกว้างเท่าไหร่เท่าไหร่ครับความกว้าง10อะไรครับ10เซนติเมตรความยาวเท่าไหร่15เซนติเมตรแล้วถ้าจากแผนผังเนี่ย1รอบได้เท่าไหร่50นั่นเองครับคือนำความยาวของแต่ละด้านในแผนผังมาทำอะไรกันบวกกันนะครับได้เป็น50เซนติเมตรหรือนั่นเองคิดได้จากนำ2นะครับคูณกับในวงเล็บก็คือความกว้างกับความยาวบวกกันนะครับก็ได้50เซนติเมตรเช่นกันนะครับจากตรงนี้นักเรียนรู้แล้วนะครับว่า1รอบในแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับ50เซนติเมตรอันนี้คือ1รอบนะในแผนผังนะครับจากนั้นมาดูต่ อเดี๋ยวเรามาหาคำตอบเลยนะครับจากโจทย์นะครับระยะทางในแผนผังเนี่ยรอบสวนสาธารณะยาวเท่าไหร่ครับที่เราคิดมาน ะครับระยะทางในแผนผังรอบสวนสาธารณะยาว50เซนติเมตรมาจากไหนอะเราคิดมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคิดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับและจากมาตราส่วนคือ1ต่อ20,000ในตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าระยะทางรอบแผ่นผังเนี่ยของสวนสาธารณะมีเท่าไหร่ครับ50คือในแผนผังนักเรียนมาดูที่มาตราส่วน1ต่อ20,000อะไรคือระยะทางในแผ่นผังอะไรนะ1คือระยะทางในแผ่นผัง20,000คือระยะทางจริงนักเรียนต้องทำ1ให้เป็นอะไรให้เป็น50เพราะ50ก็คือระยะในไหนเหมือนกันแผ่นผังทำ1ให้เป็น50ทำไง
1: ค
0: ูณอะไรครับคูณ50แต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้ครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 50
0: ต่อ1ล้านนะครับ50ต่อ1ล้านหมายความว่าระยะทางในแผ่นผังรอบสวนสาธารณะยาว

50เซนติเมตรแล้วระยะทางจริงรอบสวนสาธารณะจะยาว1ล้านเซนติเมตรนั่นเองครับนี่ต้องมาพิจารณาต่อว่าเอระยะทาง1ล้านเซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรเนี่ยเหมาะสมไหมเราควรเปลี่ยนหน่วยให้เป็นอะไรถึงเหมาะสมกิโลเมตรอ่ะเราจะเปลี่ยนจาก1ล้านเซนติเมตรให้เป็นกิโลเมตรใช่ไหมครับอ่ะครูฟุกถามจากความสัมพันธ์ข้างต้นนักเรียนทราบมาแล้วว่าอย่างไร1แสนเซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมครับอ่ะจากที่เรียนทราบนะครับว่า1แสนเซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรแล้วจากตรงนี้คือ1ล้านเซนติเมตรจะเท่ากับกี่กิโลเมตรครับ10กิโลนั่นเองครับคิดดังนี้นะจากตรงนี้นะครับแสดงว่าระยะทางรอบสวนสาธารณะยาวเท่าไหร่ครับ10กิโลเมตร10กิโลเมตรคือระยะทางอะไรแล้วระยะทางจริงระยะทางจริงกี่รอบ1รอบ1รอบเท่าไหร่ครับ10กิโลเมตรอ้าวแล้วแนนวิ่งกี่รอบล่ะโอ้ระยะทางเป็นเท่าไหร่30กิโลเมตรนะครับดังนี้เลยที่นักเรียนได้ตอบครูฟุกไว้นะครับแนนเนี่ยวิ่ง3รอบนะครับโดย1รอบระยะทางจริงคือ10กิโลเมตร3รอบคิดได้จากนำ3คูณ10ก็คือ30กิโลเมตรสรุปคำตอบครับ30กิโลเมตรนะครับนักเรียนครับเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอย่าลืมตรวจสอบคำตอบกันด้วยนะครับจากนั้นเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับคือกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับครูปลายทางแบบนี้เป็นกลุ่มกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับแสดงวิธีคำตอบโดยนักเรียนต้องมาสุ่มหยิบบัตรโจทย์กลุ่มละ1บัตรเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับโจทย์มีดังนี้ครับมีดังนี้นะมี2ข้อเดี๋ยวซูมหยิบแค่1ข้อนะครับตัวแทนมาเลยครับเชิญครับ

0: ในตอนนี้เพื่อนต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณฟุกนะครับจะสุ่มนะครับมานำเสนอนะครับใครทำข้อ1บ้างกลุ่มไหนนะข้อ1นะครับมีกลุ่ม3กับกลุ่ม5นะครับคุณฟุกขอเลือกกลุ่ม5ออกมานำเสนอครับเชิญครับมานำเสนอเลยครับครับคือผลงานของกลุ่ม5นะครับกลุ่ม5มีแนวคิดอย่างไรครับอธิบายให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังหน่อยครับ
1: อย่างแรกครับดูมาตราส่วนก่อนครับว่าบอยเขียนแบบสำหรับสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านโดยใช้มาตราส่วน1 ซมต่อ4กมครับ
0: เชิญต่อครับ
1: ซึ่งแบบซึ่งในแบบถนนมีความยาว7ซมครับ
0: อันนี้คือจากข้อมูลที่โจทย์บอกมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะทำไงต่อครับ
1: จะได้1ซมต่อ4กมครับแล้วในที่โจทย์บอกมาก็คือในแบบจำลองมีความยาวถนน7ซมครับเราจึงนำ7มาคูณครับ7คูณ1ได้7ครับ7คูณ

0: 24ได้28ครับ
1: แล้วหน่วยเป็นยังไงครับ
0: เท่ากับ7เซนติเมตรครับต่อ28กิโลเมตรครับ
1: จากนั้นครับ
2: ดังนั้นบอยจะต้องสร้างถนนยาว28กิโลเมตร
1: นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับของเพื่อนกลุ่ม5นะครับกลุ่มที่ทำข้อนี้ได้28ไหมครับได้ไหมได้ถูกต้องเลยครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับ

0: ะทางจากบ้านไปสวนสาธารณะในแผนผังเป็น 3.5 เซนติเมตรซึ่งใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ6กิโลเมตรจะได้1เซนติเมตรต่อ6กิโลเมตรเท่ากับ 3.5 คูณ1เซนติเมตรต่อ 3.5 คูณ6กิโลเมตรเท่ากับ3.5 เซนติเมตรต่อ21กิโลเมตรดังนั้นระยะทางจริงจากบ้านไปสวนสาธารณะเป็น21กิโลเมตรค่ะ
1: ข้อ2ได้21กิโลเมตรกลุ่มอื่นได้21กิโลเมตรไหมครับที่ทำข้อนี้ได้ไหมครับได้นะครับปรบมือให้กลุ่ม2เลยครับเชิญด้านข้างด้านในเลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบอีกหนึ่งครั้งจากเฉลยของครูฟุกครับ

นักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็มีอยู่4กระบวนการที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับดังนี้เลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนครับนักเรียนจะหาความยาวจริงจากมาตราส่วนที่กำหนดให้ได้อย่างไรจะทำอย่างไรถ้าจะหาความยาวจริงนะครับนักเรียนจะหาความยาวจริงนะครับได้โดยนะครับนำความยาวที่วัดได้จากแผนผังคูณกับแต่ละจำนวนในมาตราส่วนใช่ไหมครับใช่ไหมแบบฝึกหัดนะครับมีอยู่กี่ข้อเองอันนี้คือ1ข้ออันนี้อีก1ข้อทำข้อเดียวเลือกข้อเดียวครับเลือกข้อเดียวนะครับแต่ละคนเลือกเองแต่ละคนเลือกเองนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนและมาตราส่วนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.18 นะครับและใบกิจกรรม 4.11 นั่นเองครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับยกครับ

0: ก็บให้เรียบร้อยครับ
1: สำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่นะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: จะปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
6: สวัสดีครับ
4: วันนี้เรามาพูดคุยกับพลอยสวยและพี่หมิ่งใจกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักทำตามลำดับขั้นตอนครับ
4: โหต้องใช้ความอดทนน่าดูเลยนะคะ
2: ถูกต้องแล้วครับ
4: ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: ไปชมกันเลยเย้

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอารีชวีวัฒน์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะคือเรื่องลำดับขั้นนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนต้องเรียนรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนไม่สำคัญและสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดเราต้องทำไปก่อนและอย่างที่ไม่ค่อยสำคัญเราจะทำตามที่หลังค่ะเราต้องการเรียนอย่างเช่นการทำกับบ้านอย่างนี้ค่ะเราต้องหรือว่าพรุ่งนี้จะเรียนอะไรก่อนแล้วคือเราต้องทำกับบ้านอย่างนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำของวันถัดไปค่ะถ้าเรารู้จักกันในการเรียงลำดับขั้นตอนว่าเราต้องทำสิ่งใดก่อนมันก็จะทำให้เราทำงานนั้นเสร็จและรวดเร็วและมีระบบด้วยค่ะหนูก็ได้นำมาปรับใช้ในการทำนาข้าวค่ะคือโรงเรียนของเรานะคะได้มีการทำนาข้าวในโรงเรียนค่ะคืออย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทำนาข้าวเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์การดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวในพวกนี้ของข้าวค่ะหรือคืออย่างที่สองนะคะคือเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกอย่างแรกคือเราต้องเพาะพันธุ์เสร็จแล้วก็เราต้องไปเตรียมแปลงนาในการเตรียมแปลงนานะคะเราต้องไปไถดาไถพรวนแล้วก็คราดดินพร้อมที่จะปลูกค่ะแล้วเราก็จะปลูกในเดือนกรกฎาคมค่ะจากนั้นเราก็จะดำนาในเดือนพฤศจิกายนค่ะคือความทับใจก็คือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะถ้าเรารู้จักพอและเพียงในชีวิตของเราก็จะทำให้ชีวิตเรารุ่งเรืองถ้าเราพอเพียงในสิ่งที่เรามีก็จะไม่ทำให้เรามีความโลภจะไม่ทำให้เราโจรค่ะถ้าเราพอเพียงเรารู้จักในการปลูกพืชแล้วก็พอเพียงในการใช้เงินหรือว่าทำสิ่งต่างๆแล้วก็เราพอใจในสิ่งที่เรามีก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีค่ะการทำความดีการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้ค่ะการที่เราเป็นคนดีเราสามารถทำให้เราได้แล้วเราสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะ

0: ทำดีตามพ่อสอนเฮ้
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะค่อยสวยพี่เหม่งจ๋ายตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี
2: ้ดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะค่อยสวยว่าค่อยสวยทำได้ค่ะ
3: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะน้องค่อยสวยเห็นด้วย
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
4: ยังทำดีตามพ่อสอน
5: สวัสดีครับ
6: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
7: ค่ะได้ค่ะ

0: ในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนโดยเริ่มจากสิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ได้โดยไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ความรู้ทางวิชาการใช้เทคโนโลยีเรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาที่สามารถปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
1: หนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจค่ะหนูจึงตั้งใจเรียนและมีความอดทนค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนทำให้หนูรู้จักหลักการทรงงานและเข้าใจคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างชัดเจนค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการที่จะร่วมมือการทำงานให้ราบรื่นสำเร็จและดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้นนักปฏิบัติงานทุกคนจะต้องมีวินัยสำหรับใช้กับตนเองคือต้องไม่ประมาทปัญญาต้องรักษาความจริงใจต้องสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทรามอ่อนแอและต้องทราบตระหนักในความสำรวมไม่ฟุ้งเฟ้อซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงานและให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุขพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2521

0: ยังทำดีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2มีดินแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: podcast ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today? For today, I'm not good today. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching Audio TV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sunabut. The topic for today is reading medicine labels. One more time, reading medicine labels. นักเรียนค่ะวันนี้นะคะเรามาขึ้นเรื่องใหม่ค่ะเรื่องของ reading medicine labels.ให้นักเรียนดูหัวข้อนะคะชื่อเรื่องพร้อมกับรูปภาพประกอบค่ะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรลูกฉลากยาทราบได้ยังไงคะว่าเกี่ยวกับฉลากยาวันนี้ดูจากรูปภาพถูกไหมคะเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นกระปุกยาแน่นอนใช่ไหมลูกกระปุกยาและเขาชี้มาที่บริเวณนี้ฉะนั้นฉลากยาถูกต้องค่ะย้อนกลับไปที่หัวข้อถ้าให้เดา ว่าฉลากยาคำไหนคะในหัวข
1: ้อ
2: คำว่า
1: labels
2: ใช่ไหมคำนี้ใช่ไหมคะ labels ถูกไหมคะ labels คำนี้แปลว่าฉลากถูกต้องค่ะแปลว่าฉลากฉะนั้นถ้าเป็นฉลากยามันต้องมีคำว่ายามาด้วยคือคำไหน
1: medicine
2: คือยาฉะนั้นฉลากยาภาษาอังกฤษคือคำว่า medicine labels ถูกต้องค่ะmedicine labels แปลว่าฉลากยาใช่ไหมคะตอนนี้เมื่อสักครู่เมื่อต้นชั่วโมงต้นรายการควรบอกไปว่า I'm not good today ควรเป็นยังไงรู้สึกไม่ดีค่ะ I'm sick

0: today. So I want some advice from you. อยากได้คำแนะนำจังเลยอะอยากให้แนะนำให้หน่อยว่าวันนี้ควานอะไม่โอเคเลยฉะนั้นทวนซิว่าจะให้ควานทำอะไรดี You should go to see the doctor ให้ควานไปพบหมอเลยใช่ไหมคะแต่ไปไม่ได้อะต้องสอนลูกควานต้องสอนหนังสือก่อนทำอะไรได้อีกtake some medicine okay thank you I will thank you I will okay ฉะนั้นนะคะเนียนนี้เป็นการทบทวนเนาะแสดงว่ายังไม่ลืมใช่ไหมโอเคทีนี้ไปต่อค่ะ remember me ค่ะนักเรียนค่ะกิจกรรมนี้มาอีกแล้วค่ะนั่นแสดงว่านักเรียนต้องทำอะไรคะ memorize ต้องจำค่ะควรจะมีรูปภาพให้เช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับ illnesses and injuries นั่นแสดงว่านักเรียนต้องจำให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคไหมคะฉะนั้นหลังจากนี้จะแข่งขันกันเป็นกลุ่มนะเป็นการตอบค่ะยกมือตอบกลุ่มไหนไวสุดก็ตอบมาเอาให้ได้มากที่สุดโอเคไหมคะจับภาพให้ได้มากที่สุดนะคะ10วินาทีค่ะ10 seconds Are you ready?
1: Yeah.
0: Ready?
1: Yeah.
0: Okay, go

0: โอเคทามิสับหมดเวลาค่ะนักเรียนค่ะทีนี้ค่ะได้ภาพไหมคะอันนี้ห้ามใช้ workbook ห้ามใช้ workbook ห้ามเปิดสมุดนะคะห้ามเปิดแบบฝึกเลยลองปรึกษาในกลุ่มค่ะเจออะไรบ้างนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะปรึกษากับเพื่อนเลยค่ะทีนี้มา ready which group wants to answer show me hands please okay group number 5 give me one
1: Bokelek
0: are you sure okay next group hands up hands down Heads up! Group one. Give me one.
1: Backache.
0: Okay, backache. Good. Heads down. Heads up! Group four. Group number four.
1: Skin rash?
0: Yes. 1 point. Heads up! Okay, group three.
1: Temperature? Yes.
0: 1 point.
2: Thank you.
0: Heads up! Okay, group two. Group number two.
1: A sneeze?
0: Are you sure? Yes! Hands on table. Hand on the desk. Hands down. Hand on your knees. Heads up! Group number two again.
1: Diarrhea?
0: Are you sure? Let me check. Yes! Okay, diarrhea. Hands down. Relax. Heads up! Four. Change to a new answer. นักเรียนค่ะขอเปลี่ยนบุคคลนะเปลี่ยนคนลูกขอเปลี่ยนคนบอกเพื่อนได้ change to a new person yes please
1: stomach ache
0: are you sure let me check stomach ache no that's not a stomach ache picture there hands down hands up One.
1: A cut.
0: Yes. Check คะแนนตัวเองด้วยนะคะ Stand up. Group 5. ต้องฟังคำสั่งค่ะ Please listen to my instruction.
1: A cough.
0: A

0: of yes. Okay. Sit down. Hands up. Hands down. Set up. Group three. Change to a new person.
1: Abruz.
0: Abruz. Yes, Abruz. One more round. The last picture. Okay, ไหมคะ? One more answer. Okay, ไหม? Okay, นะคะ? Stand up. Group five again.
2: Eric.
0: Eric and Eric.
2: And Eric.
0: Let's be check. Yes, that's right. มีค่ะ ฉะนั้นได้ไปคะแนนได้คะแนนกันยัง Group one, how many points do you get?
3: Two,
0: five.Three, two, two, four. How many points? One. Okay, that's fine. Two. Okay. ฉะนั้นค่ะมาดูกันมีอะไรบ้างนักเรียนค่ะลองมาดูนะคะภาพแรกค่ะนักเรียนค่ะภาพนี้ทบทวนค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการใช้ยานะคะภาพนี้ค่ะทำอะไรเอ่ยใช้คำว่า diarrhea ภาพนี้ค่ะTemperature, yes. What about this? Skin rash. What about this? Sneeze. Okay, catch a cold or a cold or a fever. ได้หมดอันนี้ค่ะ A broken leg. A broken leg. What about this?
3: A
0: cough. Yes.A blues and earache, a cut and a backache นะคะนี่ก็คือสิ่งที่หนูได้เรียนไปเนาะที่นักเรียนคะเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกนะคะเป็นเรื่องของการอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายค่ะทีนี้ให้นักเรียนดูตรงที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะ types of medicine คืออะไรคะmedicine นักเรียนรู้แล้วคือยานะคะ medicine มีคำว่า types ค่ะแปลว่าประเภทฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีการอ่านออกเสียง types of medicine คืออ่านออกเสียงประเภทของตัวยานะคะถัดมากิจกรรมที่2ค่ะ answer questions after reading medicine labels ทำอะไรคะตอบคำถามค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านอะไรลูก medicine labelsฉลากยาถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็คือ write instruction for a medicine label ให้นักเรียนเขียนอะไรลูก information ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับอะไรคะตัวยาใช่ทีนี้เรามาดูเรื่องนี้ค่ะนักเรียนค่ะ types of medicine เมื่อสักครู่เราเพิ่งผ่านกันมาค่ะ types of medicine คืออะไรคะ types of medicine ประเภทของยาฉะนั้นควรให้คำนี้ค่ะนักเรียนค่ะคำนี้อ่านตามควันก่อนค่ะคำว่า ointment
3: ointment
0: ointment ointment นักเรียนค่ะให้นักเรียนดูจากสิ่งเหล่านี้ค่ะอันนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งนี้นักเรียนว่ามันน่าจะหมายถึงยาตัวไหนให้นักเรียนดูดีๆนะเขาบอกว่า a soft substance for thick liquid used on your skin ใช้กับอะไรคะผิวหนังถูกต้องค่ะเป็นแบบลิควิดค่ะติ๊กลิควิดด้วยเป็นลิควิดลิควิดคือแบบเป็นของเป็นของเหลวที่ค่อนข้างทำไมคะติ๊กมีความทำไมข้นข้นข้นข้นค่ะเป็นของเหลวแบบข้นข้นหนืดหนืดฉะนั้นน่าจะเป็นแบบไหนน่าจะเป็นแบบครีมใช่ไหมใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะนักเรียนว่าออยล์เมนต์น่าจะแปลถึงยาอะไรคะหมายถึงยาอะไรบางคนบอกยามองยาทาฉะนั้นมาดูกันค่ะ ointment คำนี้หมายถึงจำพวกยาครีมเป็นยังไงลูกจะยาก็ยาจะครีมก็ครีมเป็นยาทาใช่ไหมคะฉะนั้น ointment คำนี้นักเรียนขาจำได้ไหมคราวที่แล้วเราเคยให้คำแนะนำว่าควรทายา apply medicineครีมใช่ไหมคะให้ทายาทาแต่คราวนี้มีการใช้คำนี้เราไม่ได้ใช้ medicine ครีมแต่เราใช้ ointment
4: นั่นแสดงว่าคำนี้หมายถึงยาจำพวกคืออะไรขี้ผึ้งทั้งหลายค่ะนักเรียนขาขี้ผึ้งนะคะที่มีความทำไมคะมีความหนืดหนืดใช้ทาใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะ ointment คำนี้แปลว่าขี้ผึ้งฉะนั้นอ่านและแปลความหมายค่ะ one two three go
5: ointment
4: one more time
5: ointment
4: ointment
5: ointment
4: แปลว่าขี้ผึ้งนะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะคำนี้อ่านตามก่อนนะคำนี้ควรว่าง่ายคำนี้อ่านว่า capsules
5: capsules
4: หรือถ้าเกิดว่าตามที่หนูเรียกก็คืออะไรคะยาแคปซูลแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมเขาบอกว่า a small container which has a measured amount of a medicine inside ก็คือเป็นสิ่งเล็กๆค่ะที่บรรจุไปด้วยตัวยาด้านในฉะนั้นก็คืออะไรคะยาจำพวกไหนยาเม็ดใช่ไหมมาดูภาพค่ะเราเรียกกันว่าอะไรยาสิ่งนี้ยาแคปซูลถูกต้องค่ะฉะนั้นมันก็คือความหมายยาแคปซูลแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า capsules
5: capsules
4: capsules แปลว่ายาแคปซูลนะคะ2ประเภทแล้วนะขี้ผึ้งคือคำว่า ointment ขี้ผึ้ง
5: ointment
4: capsule
5: capsules
4: โอเคถัดมาภาพนี้ค่ะอ้อขออภัยค่ะคำนี้ค่ะคำนี้อ่านได้ไหม try one more time again pleaseAgain, please.
5: Tablet.
4: Tablet.
5: Tablet.
4: คุ้นๆไหมคำนี้ Tablet. ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์สื่อสารนะคะไม่ใช่อันนั้นนะอันนี้เป็นตัวยานะลูกตัวยานะฉะนั้น Tablet มีเป็นยังไงเขาบอกว่า A small round เป็นแบบไหนคะลักษณะอันเล็กแล้วเป็นขนาดยังไงคะ Round กลมๆเล็กๆ กลมๆ solid piece of medicine that you swallow แปลว่ากลืนนั่นแสดงว่าเป็นสิ่งที่เล็กๆแล้วก็สามารถทำไมได้กลืนได้ฉะนั้นน่าจะเป็นอะไรคะยาอะไร
5: ยาอม
4: ยาเม็ดถูกต้องค่ะฉะนั้น tablet คำนี้แปลว่าย
5: าเม็ด
4: ภาษาอังกฤษคือ again pleaseTablet แปลว่ายาเม็ดนะคะ Tablet แปลว่ายาเม็ดถัดมาค่ะนักเรียนขาคำนี้ค่ะอ่านตามควันค่ะคำนี้อ่านว่า inhalers
5: inhalers
4: one more time inhalers
5: inhalers
4: inhalers คืออะไรเขาบอกว่า a small device เขาบอกว่า device แปลว่าเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์แบบไหน small เล็กๆcontaining medicine บรรจุไปด้วยอะไรคะ medicine ยา that you breathe in คืออะไร breathe in คืออะไรหายใจเข้าฉะนั้นหนูจะต้องมีการสูดเข้าไปค่ะ through your mouth ผ่านอะไรคะเมาส์จมูกเหรอลูก where is your mouthpoint to your mouthปากนะคะผ่านทางไหนปากนะฉะนั้นหนูว่ามันคืออะไรคะอะไรที่มันพ่นผ่านทางเข้าไปทางปาก
5: ยา
4: ใช่สิ่งนี้ไหมที่หนูหมายถึงอันนี้ไหมฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าอะไรยามองยาพ่นค่ะนักเรียนค่ะยาพ่นนะคะอุปกรณ์นี้เราเรียกว่ายาพ่นแต่ทีนี้ยาดมตรงนี้เราผ่านทางปากไหมลูกต้อง through your อะไร through your nose นะคะฉะนั้นคำว่า inhaler สามารถแปลได้2ความหมายนะคะก็คือยาดมและยาพ่นฉะนั้นอ่านคำศัพท์และแปลความหมายอีก1ครั้งค่ะ one two three go
5: inhalers
3: Inhalers.
6: One more time.

0: แปลว่าย
1: าลม
0: ไปต่อค่ะคำนี้ค่ะนักเรียนค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ drops
1: drops
0: drops คืออะไรคะเขาบอกว่า a very small amount of liquid อะไรเล็กๆ liquid เมื่อกี้เจอแล้ว liquid thick liquid liquid แปลว่าของเหลวค่ะเป็นของเหลวที่มี amount นี่คือจำนวนแบบน้อยน้อย small ก็คือแบบน้อยน้อย form a round shape ลักษณะของมันเวลาที่มันเป็นของเหลวโยนออกมาจะเป็นลักษณะแบบกลมๆเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นอะไร
1: ยา
0: น่าจะเป็นยาอะไรคะยาหยดตาอย่างเดียวได้ไหมยาหยดหูได้ไหมหยดในปากได้ไหมหยดไม่ได้หรอมีบางอย่างนะมีบางอย่างลูกอาชนะนักเรียนค่ะนักเรียนลองเดาซิคำว่า drops น่าจะแปลว่าอะไร drop ยาประเภทไหน
1: ยา
0: อะไรลูกยาน้ำสำหรับยาน้ำสำหรับหยอดค่ะฉะนั้นยาหยอดที่หนูเรียกกันอ่ะก็คือคำว่าอะไรนั่นเอง
1: drops
0: คือ
1: drops
0: คือ
1: ยาน
0: ้ำสำหรับหยอดนะคะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะควรว่าคำนี้อ่านตามค่ะ syrup
1: syrup
0: syrup คืออะไรคะ syrup a type of sweet liquid medicine เป็นของเหลวอีกแล้วใช่ liquid ของเหลวเป็นยาของเหลว sweet หวานยาอะไรใช่ไหมฉะนั้นเซรัปแปลว่าอะไรลูกยาน้ำสำหรับรับยาน้ำสำหรับรับประทานนะคะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า again please again please เซรัปแปลว่ายาน้ำสำหรับรับประทานนะคะคือยาน้ำนั่นเองถัดมาค่ะคำนี้ควรว่าง่ายนะสำหรับหนูอะเจอมาแล้วค่ะคำนี้อ่านว่าไงคะAgain please.
1: Injection.
0: Again please.
1: Injection.
0: Injection ให้ความหมายได้ไหมแปลว่าอะไรเดี๋ยวนะเข็มฉีดยาเป็นประเภทยาไหมอันนี้เป็นอุปกรณ์นะเรียกว่าอะไร
1: ยาฉ
0: ี
1: ด
0: ยาฉีดยายังไงสิยาฉีดยาแปลว่ายาฉีดค่ะฉะนั้นอ่านแล้วแปลความหมายหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go
1: Injection
0: Again please
1: Injection
0: Don't forget the final sound S one more time
1: Injection
0: Good แปลว่าย
1: าฉ
0: ีดถูกต้องค่ะทีนี้มาทบทวนค่ะนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่า
1: Drop
0: Again please
1: Drops.
0: แปลว่าอะไรคะ drops
1: ยา
0: น้ำสำหรับหยอดนะคะหรือยาหยอดก็ได้สั้นๆคำนี้อ่านว่า
1: capsules
0: ไม่ซูนนะ capsules
1: capsules
0: แปลว่ายาแคปซูลทีนี้แคปซูลได้แล้วค่ะถัดมาวันมาชัยแปลว่าขี้ผึ้ง next again please แปลว่าย
1: าเม
0: ็
1: ด
0: good not size syrup syrup คือยาน้ำนะคะถัดมาค่ะAgain please
1: inhalers
0: inhalers แปลว่ายาพ่นหรือยาดม and the last one
1: injection
0: one more time
1: injection
0: แปลว่า ไม่มีเข็มนะคะประเภทของยาไม่มีเข็มนะลูกต้องเป็น

0: ยาฉีดถูกต้องค่ะ very good ทีนี้ค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาค่ะควรมีคำถามค่ะนักเรียนขาให้นักเรียนดูประเภทนี้นะดูรูปภาพฝั่งนี้นะคะดูรูปภาพฝั่งนี้นะคะเขาบอกว่าควรถามว่า what type of this medicine is it what type of this medicine is it ถามเกี่ยวกับประเภทยาค่ะนักเรียนเขาระบุไว้อยู่แล้วต่อให้หนูไม่เห็นตัวยาถ้าหนูสามารถถ้าหนูดูฉลากยาหนูก็สามารถบอกได้ว่ายาเนี้ยเป็นฉลากยาของยาประเภทไหนให้ดูให้ดีนะยาเม็ดอ่ะบอกว่ายาเม็ดทำไมถึงบอกว่ายาเม็ดดูให้ดีค่ะควรไม่ให้ดูลักษณะของมันนะแต่ให้ดูคำที่อยู่ในนี้มีการระบุไว้ไหมว่าเป็นประเภทไหนมีไหมคะคือคำว่าอะไรลูกคำว่าแท็บเล็ตฉะนั้นค่ะมี drops ใช่ drop ไหม is it drops syrup ointment tablet
1: yes
0: โอเคถูกต้องค่ะเพราะตรงนี้มีคำว่าอะไรอยู่คะ tablets for tablets นั่นแสดงว่ายาเนี้ยยาตัวเนี้ยมีทั้งหมดกี่เม็ด
1: 4
0: เม็ดนะคะและตรงนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีตรงเล็กๆตรงนี้อีกนะคะมีการบอกว่าแท็บเล็ตเหมือนกันนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรลูกแท็บเล็ต letter D ยากไหมพอดูเป็นไหมลูกพอดูฉลากยาเป็นไหมทีนี้ไปต่อค่ะควรมีคำถามลูกเขาบอกว่า who should take this medicine คำถามนี้ถามว่าไงคะ who should take this medicine who should ลูก should take this medicine เราเคยเรียนแล้วใครควรใช้ยาตัวนี้คะมี4คนค่ะดูให้ดีค่ะลองดูนะ Who should take this medicine ให้นักเรียนดูนะมองเห็นไหมลูกเห็นไหมฉะนั้นข้อนี้นักเรียนค่ะใครควรใช้ยาตัวนี้ลูก Letter
1: C
0: Letter
1: C
0: Letter C Mary has got a sneeze Mary เป็นอะไรลูกเป็นหวัดหรอSneeze จาม Mary has got a sneeze Mary มีอาการจามค่ะทีนี้มาดูค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้ค่ะ indication คือการคือเรื่องของสรรพคุณยานะคะใช้ทำอะไรได้บ้างสิ่งที่หนูจะเห็นคือคำว่าอะไรคะที่หนูบอกว่า Mary ต้องใช้
1: sneezing
0: คือคนที่มีอาการเป็นไงไอมาจากไหนละไออ่ะ sneezing คือการจามถูกต้องค่ะฉะนั้นเขามีระบุ stomach ache มีไหมมีไหมไม่มีมี back ache ไหมปวดหลังมีไหมไม่มีและ a bruise มีไหมไม่มีฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ Mary has got a sneeze ได้ไหมพอได้ไหมฉะนั้นค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนขาทีนี้ข้อที่3ค่ะเขาเปลี่ยนแล้วนะคะคำถามเขาบอกว่าWhat is the dosage for this medication? Dosage คำนี้ค่ะนักเรียนขา dosage repeat after me dosage
1: dosage
0: dosage
1: dosage
0: dosage คำนี้แปลว่าปริมาณการใช้ยาระบุไว้ไหมลูกในนี้ระบุไว้ไหมตรงไหนคะมองเห็นไหมอ่ะขอหนึ่งคนเข้ามาดูซิปิงปองก็ได้มาไหนลองมาชี้ซิถ้าเกิดว่าปริมาณยาเนี่ยน่าจะอยู่ตรงไหนลูกไหนถ้าหนูให้อธิบายเขาน่าจะบอกว่าไงปริมาณยาได้ไหมลองแปลซิ
2: เขาบอกว่าอายุ 6-12 ปีทาน1นะคะมิตรต่อครั้ง
0: โอเคเด็กอายุ 6-12 ปีให้ทาน
2: 1
0: แท็บเล็ต1เม็ดถูกต้องมีอีกไหมนอกจากเด็กแล้วมีผู้ใหญ่ทานได้ไหมผู้ใหญ่ทานได้ไหมตรงไหนลูกผู้ใหญ่ควรทานกี่เม็ดลูก
2: 1-2 เม็ด
0: ผู้ใหญ่นะคะควรทาน1-2 เม็ดขอบคุณปิงปองมาปรบมือเพื่อนค่ะ clap hands for your friends โอเคฉะนั้นนะคะปริมาณยาค่ะอยู่บริเวณนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีคำว่า dosage อยู่ฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะพิจารณาจากฉลากยาที่นักเรียนเตรียมมาซึ่งวันนี้ควรบอกแล้วว่าให้ทำอะไรเอาอะไรมาด้วยเตรียมฉลากยามาใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวควรจะมีเวลาให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาฉลากยาว่ามีคำว่า dosage ไหมโอเคไหมต้องมีนะลูกเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยเขาจะต้องมีการบอกว่า ควรใช้กับใครและใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะคะฉะนั้นยานี้ค่ะอย่างที่เพื่อนบอกลูกฟังก่อนค่ะฟังก่อนจะเพิ่งดูของหนูนะคะทีนี้มาดูกันค่ะนักเรียนค่ะว่ายานี้ใช้กับใครบ้างเขาบอกว่า adults 1 to 2 tablets every 4 to 6 hours ยานี้ใช้กับใครคะ adults ใครใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช้กับผู้ใหญ่นะกี่เม็ดลูก1 to 2 เม็ดนะคะทุกกี่ชั่วโมง4 ถึง 6และถัดมาค่ะ children ใช้กับใคร
1: เด
0: ็กถูกต้องค่ะเด็กนี้อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ลูก6ถึง12ปีกี่เม็ด
1: 1เม
0: ็
1: ด
0: 1เม็ดนะคะฉะนั้นจากนักเรียนค่ะสำหรับนักเรียนเนี่ยนักเรียนควรทานยากี่เม็ดลูกฉะนั้นนะคะดูตรงนี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนดูตัวฉลากยาของหนูเนาะทีนี้ค่ะมาถึงเวลาทำใบงานของนักเรียนค่ะ worksheet number 5 please bring out your workbook and turn to worksheet number 5 page number 69 okay turn to page number 69 okay let's read the instructions togetherClap once, everyone. Clap once. Clap once. Clap twice. Clap twice. Okay, let's read the instructions together. 1, 2, 3, go. Answer. Answer the questions using the label information given. ให้ทำอะไรตอบคำถามให้ตอบคำถามจากการอ่านฉลากยานะคะซึ่งใบงานนี้จะมีกี่ข้อลูก
1: 2 ข้อ
0: ยากไหมเนี่ย
1: ย
0: ากไหมไหนข้อ1ค่ะ What type of this medicine is it? The answer is letter
1: letter C
0: good letter C okay circle or cross letter C สามารถวงกลมก็ได้นะคะ circle วงกลม cross คือกากบาทค่ะทีนี้นักเรียนค่ะทบทวนคำศัพท์ค่ะ letter A what is it what type of this medicine มาแต่แล้วคำไปไหนล่ะคะเหลือแต่ syrup one more time again please next one คำนี้อ่าน
1: pill
0: พิวคำนี้ก็คือยาเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะ again please and the last one ointment ฉะนั้นค่ะข้อนี้นะคะไม่ยากเนาะไปต่อที่ข้อค่ะ who should take this medicinewho Paul Nan Susan or Tom เขาบอกว่า relieves colds with nasal congestion runny nose headache and fever ฉะนั้น who should take this medicine Tom has a headache มี headache ในนี้ไหม
1: ม
0: ี Paul has a cold มีในนี้ไหมHe has a cold. Has a cold คืออะไรอ่ะมีหนาวหรอป่วยเป็นไข้เป็นหวัดนะในนี้มี cold มั้ย
1: ม
0: ีมั้ยฉะนั้นข้อนี้ไปก่อนนะข้อ B คะแนน has a toothache ลดปวดฟันได้ไหมอาการปวดฟันได้ไหมไม่ได้ stomach ache ได้ไหมฉะนั้นใครได้บ้างเนี่ยTom and ฉะนั้นข้อนี้นักเรียนค่ะสามารถตอบได้2บุคคลค่ะคือ Paul and Tom ฉะนั้นมี2ข้อนะคะคือ letter A and letter D ยากไหมลูกยากไหมพอดูเป็นไหมโอเคไปต่อค่ะทีนี้มาต่อกันที่ worksheet number 5นะคะ reading medicine labels number 2หน้าถัดไปเลยค่ะ หน้าถัดไปนะคะเปิดหน้าถัดไปนะเจอไหมอ่ะทีนี้คำสั่งว่ายังไงคะเขาบอกว่าไงลูก read the information number 3 4 and 5 and then choose medicine B C or D ให้ทำอะไรคะ
1: อ
0: ่
1: านข้อความจากข้อความและคำศัพท์แล้วเลือกยา A B C หรือ D ที่เหมาะสมกับอาการป่วย
0: โอเคตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะใบงานนี้มีทั้งหมด3ข้อจะเริ่มที่ข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่3ข้อที่4แล้วข้อที่5นะมีทั้งหมด3ข้อนะคะทีนี้นักเรียนค่ะดูที่ตัวอักษรของหนูก่อนค่ะดูตัวอักษรของหนูนะคะให้ดูที่ตัวยาตัวแรกค่ะอันแรกของหนูเป็นตัวอะไรลูกตัวอักษร
1: A.
0: เป็น A ใช่ไหม
1: A.
0: เป็น A อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะโอเคฉะนั้นนะคะ A B C D ค่ะให้นักเรียนพิจารณาค่ะโทมัสมีอาการเป็นยังไงฉะนั้นควรใช้ตัวยาอะไรให้เวลาสักครู่นึงค่ะ

0: Okay, what is the answer in number 3? Letter?
1: D.
0: Letter?
1: D.
0: Yes. ทำไมถึงคิดว่าเลทเทอร์ดีต้องใช้เอ้ยขออภัยค่ะโทมัสต้องใช้ยานี
2: ้
0: เพราะเขาปวดหัวแล้วก็เฟลโครู้สึกหนาว had a bad cough มึง cough คือไอไปต่อที่ข้อที่4ค่ะง่ายข้อที่4ค่ะแซนดี้

0: to number four. What is the answer? Letter?
1: B.
0: Letter?
1: B.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: That's right. Letter B. นักเรียนคะยานี้นักเรียนว่าประเภทของยาน่าจะเป็นอะไรคะเป็นยาอะไร
2: เป
0: ็นแบบแปะนักเรียนว่ายาแปะประเภทแปะเนี่ยน่าจะใช้คำว่าอะไรได้ดูให้ดี medicated plus plaster ถูกต้องค่ะ plaster เป็นยาประเภทแปะนะคะปวดกล้ามเนื้อค่ะทีนี้นักเรียนรู้ได้ไงว่าแซนดี้ต้องใช้อันนี้ยานี้เขาบอกว่ายังไงแซนดี้ทำไมแซนดี้เป็น what does Sandy do Sandy ประกอบอาชีพอะไร what does Sandy do she is a teacher she teaches in PE she teaches PE สอนวิชาอะไรพละ yesterday she had 5 classes เมื่อวานนี้ Sandy teacher Sandy มีกี่คาบ5คาบ5ชั่วโมงค่ะ this morning she felt pain at her legs ปวดอะไรปวดขา and her back นอกจากปวดขาแล้วปวดอะไรด้วยปวดหลังนะคะฉะนั้นใช้ยาข้อ B นะคะและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนค่ะ number 5 Emilia

0: what about the answer in number 5? Letter?
1: C.
0: Letter?
1: C.
0: What type of this medicine? Letter C. ยาหยอดตายาหยอดประเภทคือคำว่ายาหยอดตาภาษาอังกฤษว่าไงลูกยาหยอดใช่ภาษาอังกฤษว่าไงคะยาน้ำสำหรับหยอดอ่ะจ้ะคำว่า drops โอเค good ฉะนั้นเอมิเลียต้องใช้ยาซีใช่ไหมถูกต้องทำไมถึงรู้ว่าต้องใช้ยาหยอดเพราะเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะดวงตาของเขานะคะ today her eyes are sore ตาของเอมิเลียเนี่ยเจ็บนั่นเองค่ะฉะนั้นนี่ก็คือกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้ค่ะมาถึงกิจกรรมที่นักเรียนต้องนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะ worksheet number 6 a medicine label ให้นักเรียนนะคะดูนะฟังให้ดีนะลูกเขาบอกว่า glue a medicine label glue คืออะไรคะ glue กาวแต่ในที่นี้เขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำนามไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกาวแต่เป็นกริยา

0: paper ลงในใบงานนะคะ and answer questions จากนั้นทำอะไรคะตอบคำถาม clap once okay good ทีนี้นะคะนักเรียนค่ะดูตัวอย่างค่ะสมมุติว่าควรแปะตัวยานี้ลงในใบงานค่ะดูให้ดีนะนักเรียนจะต้องไปพิจารณาตัวยาของหนูนะคะฉลากยาของหนูนะควรติดฉลากยานี้ลงไปค่ะคำถามแรกค่ะเขาถามว่า what is the medicine's name ถามเกี่ยวกับอะไรคะชื่อยาสมมุติว่าทุกคนนำสิ่งเหล่านี้แปะลงไปค่ะฉะนั้นนักเรียนจะเอาอะไรมาตอบชื่อยาว่าอะไรชื่อยาว่าไงตรงไหนคือชื่อยายาชื่อว่า better ถูกต้องค่ะก็เขียนเลยชื่อยา better ฉะนั้นของหนูเป็นยาอะไรก็เขียนลงไปโอเคไหมคะข้อที่2ลูกข้อที่2 what is the medicine for ใช้ยานี้สำหรับทำอะไรหนูก็ดูของหนูค่ะเขาบอกว่านี่เลยตั้งแต่ตรงนี้ค่ะ relief colds บรรเทาอาการเจ็บป่วยนะคะ venous congestion runny nose นี่เลยยัน and feverฉะนั้นหนูก็พิจารณาดูฉลากยาของหนูนะคะและสุดท้ายลูกคำถามที่3เขาถามว่าไงคะต้องการทราบอะไรต้องการทราบอะไรประเภทของยาฉะนั้นยานี้ค่ะประเภทยาเป็นยังไงคะเป็นเม็ดฉะนั้นยาเม็ดใช้คำว่าแท็บlets ถูกต้องค่ะฉะนั้นหนูก็เขียนเลยคือ tablets ฉะนั้นใครเอายาน้ำมายาน้ำคือคำว่าอะไรยาน้ำ syrup ถูกต้องค่ะยาหยอดตายาหยอดยาหยอด drops นะคะเป็นต้นนะเข้าใจไหมลูกฉะนั้นนะคะตรงนี้ให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะฉะนั้นมาทบทวนค่ะนักเรียนขาทบทวนค่ะตอนนี้ so now close your workbookClose your workbook. Okay. ทีนี้มาดูกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะสรุปบทเรียนนะคะควรมีประโยคให้ค่ะจำได้ไหมให้นักเรียนคาดเดาจากตรงนี้ค่ะและตอบเลยว่ามันคือยาประเภทไหนค่ะ A small round syringe. Small round syringe คืออะไรคะยาประเภทไหนใช้คำว่าอะไรคะคือคำว่าอะไรคือยาอะไรตอบมาเลยจ้าAgain, please.
1: Tablets.
0: Okay, good. Tablets. What about this? A very small amount of liquid that form a round shape. เล็กๆค่ะยาน้ำที่เป็นเล็กๆที่มันจะเอามาลงมาจำนวนเล็กๆภาษาอังกฤษคือ
1: ointment.
0: อะไรAgain, please. Drops. ถูกต้องค่ะ What about this? A type of sweet liquid medicine. Syrup. Good. What about this? A small device containing medicine that you breathe in through your mouth. ยาพ่นใช่ยาพ่น Inhalers. One more time. Inhalers.Okay, and the last one, a soft substance or thick liquid used on your skin. Keep. What is it?
1: Ointment.
0: What is ointment in Thai? ขี้ผึ้งถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะควรก็ฝากเรียนไปทบทวนด้วยนะคะและอย่าลืมทำการบ้านนะคะสำหรับช่วงถัดไปคณะเรียนขาเราจะไปในเรื่องของ food groups อยู่ในเรื่องของอะไรแล้วครับ food groupsอาหารนะคะฉะนั้นให้เรียนนำสิ่งเหล่านี้มานะคะคือใบความรู้ที่1ค่ะเรื่อง5 food groups และใบงานที่7ค่ะเรื่อง food groups นะคะ2 อย่างนี้ให้นำมาในชั่วโมงหน้านะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
2: class ready
0: Thank you, students. See you again next time.

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทิศออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
3: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
4: ได้ค่ะ
3: เรียบร้อยค่ะ
4: 1
3: 5 4 3 2 action
5: ดูดีค่ะ
6: พลอยใสค่ะ
7: โนนี้ค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
9: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเวลาเราลงทุนอะไรสิ่งที่เราต้องการจะได้กลับมานั้นคือผลกำไรใช่ไหมคะและเพื่อนๆคิดว่าจะมีสักกี่คนมองว่าการขาดทุนคือกำไรถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกเดี๋ยวหนูดีเจเฉลยก็ได้นะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเรายังไงล่ะคะซึ่งหลักการทรงงานที่ว่าการขาดทุนคือกำไรของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นอีกหนึ่งหลักการที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อม

ัชกาลที่9ได้เคยให้โอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทำอะไรต้องไม่ติดตำรามากเกินไปต้องทำอย่างสามัคคีมีเมตตาต่อกันก็จะอยู่ได้ตลอดแม้ว่าทำไปแล้วขาดทุนแต่ก็ถือเป็นกำไรได้เพราะถ้าอยากอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนสร้างโครงการอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามคำพ่อสอนที่โรงเรียนวัดใหม่ได้ทำอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนที่สำคัญโครงการนี้ทำให้พวกเขารู้จักการให้และการเสียสละค่ะ

เป็นกษัตริย์นักพัฒนาบ่อยครั้งตามสื่อต่างๆเป็นภาพที่พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วถิ่นทุรกันดารจึงทำให้พระองค์เข้าใจปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรพระองค์จึงใช้พระปรีชาสามารถในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเช่นด้านเกษตรกรรมอาทิโครงการฝนหลวงโครงการหญ้าแฝกโครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดินและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

0: หลักการทรงงานของรัชกาลที่9ไม่เพียงแต่จะสอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้และเสียสละเพราะทั้งสองอย่างนี้คือการกระทำที่เป็นผลกำไรให้กับผู้ที่ได้ทำนอกจากจะทำให้ตนเองมีความสุขแล้วยังสามารถเติมเต็มความสุขให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซ
3: ฟสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิเลียงแซ่วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/2ค่ะจะตั้งใจเรียนค่ะทำตามคำสอนของพ่อที่พ่อสอนมาค่ะทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วแล้วค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตดาวันแซ่ฟ้าค่ะอยู่ชั้นป.5/1ค่ะเรื่องความสามัคคีความรักกันค่ะทำความดีค่ะ
5: ยังทำดีตามพ่อสอนเย
6: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยพันหมื่นล้านถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ช้าราษฎรได้รับผลราษฎรอยู่ดีกินดีราษฎรได้กำไรถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้ารู้รักสามัคคีรู้เสียสละประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่4 ธันวาคมพุทธศักราช2534

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: อ่านค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
2: ่อติดตามชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรงค์หรือว่าครูเอกครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นครับซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาจำได้ไหมครับมีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์ลักทรัพย์แต่ละความผิดแตกต่างกันอย่างไรพอจำได้ไหมเอ่ยถ้าเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตคืออะไรลักทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วถ้าทำร้ายผู้อื่นโดยการต่อยการตีแล้วก็แย่งทรัพย์ไป
3: ช
2: ิงทรัพย์แต่ถ้าร่วมกันทำร้ายมากกว่า3คนขึ้นไปแล้วก็เอาทรัพย์นั้นไปคือการปล้นทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกขู่ว่าถ้าไม่ให้จะนำพวกมารุมทำร้ายหรือว่าจะไปเผาบ้านอันนี้อะไรการโชคทรัพย์นะครับแล้วถ้าอะไรอีกนะลักทรัพย์ด้วยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าวิ่งราวทรัพย์นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายท้องถิ่นได้ครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวครูมีภาพสถานที่หนึ่ง3ภาพมาให้พวกเราดูแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามสอบถามพวกเราสถานที่แรกนักเรียนลองอ่านสิครับมันมีป้ายเขียนว่าอะไรสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแสดงว่าสถานที่นี้นะครับเป็นที่ตั้งของเทศบาลนครใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใช่ต่อมาสถานที่ที่2มีป้ายให้อ่านด้วยไหนลองอ่านสิ
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเห
2: สถานที่ที่2ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหถ้าเราจะเรียกสั้นๆว่าอบตบ้านแหนั่นเองไปสถานที่3อะไรที่ไหน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2: สถานที่ที่3ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับถ้าจะเรียกย่อๆก็คืออบจสงขลานั่นเองต่อไปเข้าสู่คำถามครูจะสอบถามว่าในชุมชนของนักเรียนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นอบต.หรือว่าเป็นอบจ.มีไหมครับมีไหมเอ่ยอย่างเช่นที่ไหนบ้างครับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ก็คืออบต.ทับใต้บ้านเราใช่ไหมครับที่ไหนอีกครับ
4: เทศบาล
2: อะไรนะครับใช่เปล่าเทศบาลเมืองหัวหินหัวหินไม่ได้เป็นเทศบาลนครนะครับเป็นแค่เทศบาลเมืองเดี๋ยวจะมารู้ความแตกต่างว่าเทศบาลนครกับเทศบาลเมืองแตกต่างกันอย่างไรด้วยมีอีกไหมเพื่อนตอบมาแล้วอบต.ทับใต้เทศบาลเมืองหัวหินที่ไหนอีกถูกต้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ที่อำเภอเมืองมีที่ไหนอีกไหมที่บ้านเราใกล้ๆบ้านเรามีอีกไหมครับอะไรครับเทศบาลเมืองเพชรบุรีโอเคก็มีแล้วก็พวกเรารู้จักสถานที่เหล่านี้ใช่ไหมครับเคยไปไม่เคยตามพ่อตามแม่ไปอบต.ไปเทศบาลไปอบจ.ไหม
5: เ
2: คยพ่อแม่ไปทำอะไรครับพ่อแม่ไปเสียภาษีท้องถิ่นเสียภาษีท้องที่ที่อบต.มีไหมก็ประมาณนี้นะครับที่รู้จักกันภาพทั้งหมดที่พวกเราได้ดูไปนะครับก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พวกเราได้รู้จักใกล้ชุมชนของตัวเองนะครับต่อไปนะครับเรามาทบทวนระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกันอีกรอบครับระเบียบราชการแผ่นดินของไทยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นยังจำได้ไหมครับจำหน้าตาได้ไหม อ่ะส่วนกลางก็จะมีกระทรวงแล้วก็กรมอยู่ที่กรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคก็จังหวัดแล้วก็อำเภอส่วนท้องถิ่นก็ตามในภาพเลยก็จะแบ่งเป็นส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบพิเศษรูปแบบทั่วไปก็จะมีอบจมีเทศบาลแล้วก็มีอบตส่วนรูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานี่นะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวเราจะมาดูกฎหมายของพวกนี้กันว่าอบจ.เนี่ยมีกฎหมายที่มีชื่อว่าอะไรเทศบาลออกกฎหมายที่มีชื่อว่าอะไรแล้วก็อบต.มีกฎหมายที่ชื่อว่าอะไรเราจะมาดูกันในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปให้รู้ลึกละเอียดกันก่อนว่าแต่ละที่เป็นยังไงอันดับแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครูย่อว่าเมื่อสักครู่ว่าเป็นอะไรนะอะไรนะอบจ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีจังหวัดละ1เขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดนะครับประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับไม่รวมกรุงเทพมหานครประเทศไทยไม่นับรวมกรุงเทพมหานครเราจะมีจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดดังนั้นแต่ละจังหวัดจะมีอบต.หนึ่งอบจ.ดังนั้นแสดงว่าทั่วประเทศไทยมีกี่อบจ.ครับ76ทั่วประเทศส่วนมากก็จะตั้งอยู่ที่ไหนไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเลยจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับนี่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าที่พวกเราสังกัดอยู่ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ที่อำเภอเมืองประจวบครับอันนี้คืออบจ.นะต่อไปเทศบาลนะครับเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยเขาเรียกว่าสุขาภิบาลชื่อแรกนะครับว่าสุขาภิบาลสุขาภิบาล

0: อันแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งนอกกรุงเทพมหานครก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมอยู่ที่สมุทรสาครนะครับแล้วก็ต่อมาสุขาภิบาลก็ได้ยกสถานะเป็นอะไรเป็นเทศบาลซึ่งเทศบาลในประเทศไทยนะครับแบ่งออกได้เป็น3ระดับโดยใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งก็คือประชากรแล้วก็รายได้ของเทศบาลนั้นๆถ้ามีรายได้เยอะประชากรเยอะเทศบาลนั้นก็จะเป็นเทศบาลอะไรเทศบาลนั้นก็จะเป็นเทศบาลนครอย่างเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ที่นนทบุรีเทศบาลนครศรีธรรมราชเทศบาลนครสงขลาเทศบาลนครเกาะสมุยอันนี้แสดงว่ามีประชากรเยอะแล้วก็เก็บรายได้เก็บเงินรายได้ได้เยอะก็จะขึ้นเป็นเทศบาลนครแต่ถ้าลงมาหน่อยก็จะเป็นเทศบาลอะไรเทศบาลเมืองอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินแต่ถ้าเทศบาลเมืองเหล่านี้มีประชากรอาศัยเพิ่มขึ้นแล้วก็เก็บรายได้ได้มากขึ้นก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลนครได้ในอนาคตส่วนเทศบาลที่เล็กสุดก็คือเทศบาลตำบลมีไหมในหัวหินเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟเทศบาลตำบลทับใต้มีไหมไม่แน่ใจนะครับถ้าเล็กหน่อยก็เทศบาลตำบลก็ยกตัวอย่างเทศบาลตำบลดงมะไฟนี่เองครับนี่นะครับต่อไปสุดท้ายเลยองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลแต่ละตำบลก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเช่นที่เพื่อนบอกว่าตำบลทับใต้ก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หรือว่าอะไรอีกตำบลอะไรหินเหล็กไฟก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าทับใต้กับหินเหล็กไฟมีประชากรอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นอบต.หินเหล็กไฟก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลตำบลก่อนก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟแต่ถ้าเมื่อไหร่ประชากรเพิ่มขึ้นอีกจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอีกก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายใหญ่สุดก็คือเทศบาลอะไรนครนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างอบต.เจริญเมืองก็น่าจะอยู่ที่ตำบลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับหรือว่าตำบลบัวเงินก็จะมีอบต.บัวเงินอยู่น้ำพองจังหวัดขอนแก่นหรือว่าที่ตำบลเขาขาวก็จะมีอบต.เขาขาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดครับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเคยเห็นใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ส่วนมากก็จะทรงเดียวกันหมดเลยอบต.เทศบาลสร้างแบบเป็นเดียวคล้ายๆกันต่อไปนะครับรูปแบบเมื่อสักครู่เราได้ดูรูปแบบอะไรไปรูปแบบทั่วไปใช่ไหมก็จะมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ต่อไปเรามาดูรูปแบบพิเศษบ้างรูปแบบพิเศษก็จะมี2ที่ก็คืออะไรนะเมื่อกี้กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเรามาดูรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งทำหน้าที่บริหารเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครมีทั้งหมดกี่เขตในกรุงเทพ50เขตนะครับมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดกรุงเทพเป็นจังหวัดนะก็จะมีอำเภอแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยจะไม่เรียกว่าอำเภอเราจะเรียกว่าเขตส่วนตำบลกรุงเทพในกรุงเทพก็จะไม่เรียกว่าตำบลเราจะเรียกว่าแขวงเรามาดูรู้จัก50เขตในกรุงเทพอะไรบ้างรู้จักเขตอะไรบ้างในกรุงเทพ
1: สายไหม
0: ถ่ายไหมอันนี้ก็จะติดปทุมธานีลาดกระบังและกระบังอยู่ไหนเอ่ยอ่ะข้างล่างเลยเขตอ่ะเขตลาดพร้าวเขตลาดพร้าวอยู่ไหนนะอ่ะเขตลาดพร้าวเขตจตุจักรใช่ไหมเขตอโศกไม่มีอโศกเป็นชื่อย่านธุรกิจเขตจตุจักรมีอ่ะเขตบางรักมีเขตบางเคมีเขตบางนามีเขตปทุมวันมีเขตดอนเมืองมีเขตดุสิตก็มีกรุงเทพมหานครอันนี้คือแผนที่ของกรุงเทพมหานครนะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งอันนี้นักเรียนเห็นว่ามีแม่น้ำอะไรผ่ากลางมีแม่น้ำเจ้าพยาผ่ากลางฝั่งนี้นะครับจะเรียกว่าฝั่งธนหรือฝั่งธนบุรีเป็นพื้นที่เมืองหลวงเก่าก็คืออาณาจักรธนบุรีส่วนฝั่งนี้นะครับเรียกว่าฝั่งพระนครก็จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะครับเขตบางกะปิรู้จักใช่ไหมคดีนใช่ไหมเขตสวนหลวงเขตวัฒนาเขตราชเทวีเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายต่อไปผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช่ไหมเมื่อปีไหนจำได้ไหมตอนนั้นที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนปัจจุบันก็ชื่อว่าอะไรเอ่ยชาชาสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปอีกเขตปกครองพิเศษก็คือเมืองพัทยานะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในจำนวนแห่งที่2ของประเทศไทยก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาปีพ.ศ.2521นะครับรูปแบบทั่วไปคือมีอบจมีเทศบาลแล้วก็มีอบตส่วนรูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเพราะว่าอะไรทำไมต้องเป็นรูปแบบพิเศษเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงคนเยอะประชากรเยอะต้องบริหารแบบพิเศษกับเมืองพัทยาล่ะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะต่อไปนะครับเขาจะมีการผลักดันภูเก็ตด้วยให้เป็นเขตปกครองพิเศษก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นไหมนะรอดูต่อไปนี่นะครับก็หน้าตาของตัวอย่างอันนี้ภาพเคยเห็นไหมมุมนี้ใครเคยไปเที่ยวพัทยาแล้วบ้างมีไหมโอเคหลายคนเลยแสดงว่าถ้าเห็นป้ายนี้ก็คือจะนั่งเรือไปเกาะอะไรเกาะล้านใช่ไหมเคยนั่งเรือไปเกาะล้านไหม
1: ไม
0: ่ใครเคยนั่งเรือไปเกาะล้านบ้างโอ้มีคนเดียวแสดงว่าถ้านักเรียนเห็นป้ายนี้นักเรียนจะต้องไปขึ้นเรือเพื่อไปเกาะล้านเห็นไหมเนี่ยเพื่อนรู้เพื่อนเคยไปเที่ยวสวยใช่ไหมเมืองพัทยาเกาะล้านน้ำก็ใสนะครับลองไปเที่ยวดูต่อไปเรามารู้จักกฎหมายของหน่วยงานขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกันครับที่ครูบอกเมื่อสักครู่นักเรียนดูนะครับถ้าอบจ.จะมีกฎหมายที่มีชื่อว่าข้อบัญญัติอะไรอบจ.ต่อไปเทศบาลก็จะมีกฎหมายที่ชื่อว่าเทศบัญญัติต่อไปนะครับอบต.ก็จะมีกฎหมายที่ชื่อว่าข้อบัญญัติอบต.นะครับเรามาดูรายละเอียดกันว่าข้อบัญญัติอบจ.เทศบัญญัติข้อบัญญัติอบต.จะพูดถึงอะไรจะมีข้อห้ามอะไรสำหรับคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นอย่างเช่นเราสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินถูกไหมแสดงว่าเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรเทศบัญญัติเมืองหัวหินอย่างเช่นห้ามทิ้งขยะริมถนนถ้าทิ้งจะโดนปรับกี่บาทห้ามเทน้ำเสียลงในทะเลถ้าเทน้ำเสียลงในทะเลจะโดนปรับกี่บาทอันนี้แต่ละท้องถิ่นก็จะมีกฎหมายพิเศษของแต่ละท้องถิ่นไปเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกข้อบัญญัติอบจ.เราอยู่ในข้อบัญญัติอบจ.อะไรสังกัดอบจ.อะไรก่อนอบจ.ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ต้องไปดูว่าข้อบัญญัติของอบจ.ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยบัญญัติไว้ว่ายังไงบ้างถ้าทำผิดจะโดนอะไรห้ามทำอะไรยังไง แต่ส่วนมากแต่ละท้องถิ่นก็จะมีข้อบัญญัติคล้ายๆกันก็อย่างเช่นนะ

ครับข้อที่1การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะเก็บจากสถานค้าปลีกในจังหวัดนะครับอย่างเช่นน้ำมันการเติมน้ำมันเบนซินน้ำมันอะไรจะต้องเสียภาษีให้กับอบจ.ด้วยลิตรละกี่สตางค์ก็ว่าไปหรือว่าการขายบุหรี่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ต้องหักภาษีบางส่วนกี่สตางค์ให้กับอบจ.ประจวบนะครับก็มีข้อบัญญัติของมันไว้ด้วยต่อไปนะครับการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็จะมีอยู่ในข้อบัญญัติอบจ.ด้วยยุงลายเนี่ยเป็นพาหะในการนำโรคอะไรลดไข้เลือดออกนะครับก็จะมีข้อบัญญัติควบคุมการเพาะพันธุ์ของยุงลายด้วยต่อไปข้อที่3นะครับการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการสาธารณะที่จัดขึ้นนะครับอย่างเช่นค่าบริการการเก็บขยะนะครับก็อยู่ในข้อบัญญัติของอบจ.ด้วยต่อไปนะครับเทศบัญญัติเทศบัญญัติคือกฎหมายของใครของอะไรเทศบาลเราอยู่สังกัดเทศบาลเมืองอะไรเมืองหัวหินก็จะมีข้อบัญญัติของเทศบาลเมืองหัวหินที่บัญญัติไว้ไปศึกษานะครับมีข้อห้ามอะไรบ้างแต่ส่วนมากก็จะคล้ายๆกันเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นข้อที่1การจัดเก็บภาษีนะครับภาษีบางประเภทก็จะเก็บเข้าสู่เทศบาลเมืองหัวหินนะครับอย่างเช่นพวกภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนภาษีป้ายภาษีพวกนี้นะครับก็จะเก็บเข้าสู่ท้องถิ่นสมมติว่าเรามีกิจการอยู่ริมถนนแล้วเรามีป้ายใหญ่เลยสมมตินักเรียนจะไปตั้งป้ายเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปขออนุญาตที่เทศบาลแล้วก็เทศบาลก็บอกว่าป้ายเท่านี้จะต้องเก็บภาษีกี่บาทนะครับมีด้วยอยู่ในข้อเทศบัญญัติต่อไปนะครับ 2. การควบคุมโดยการใช้เครื่องขยายเสียงเวลามีการประกาศรถแห่เครื่องขยายเสียงต่างๆนะครับก็จะต้องขออนุญาตจากทางเทศบาลด้วยไม่ใช่ไปประกาศแห่ได้ตามใจชอบแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นว่าประกาศอะไรที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็มีกฎหมายที่ห้ามประกาศอย่างเช่นห้ามประกาศภายในระยะ100เมตรในสถานที่ใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานที่เป็นวัดศาสนกิจหรือว่าแหล่งชุมชนที่มีจราจรคับข้างห้ามมีประกาศอะไรเสียงดังอันนี้นะครับก็จะมีอยู่ในเทศบัญญัติบัญญัติไว้ต่อไป 3. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การปล่อยสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินบอกไว้ว่าถ้าใครปล่อยสัตว์เลี้ยงเกะกะตามพื้นที่สาธารณะจะโดนปรับกี่บาทอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในเทศบัญญัตินะครับว่าห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเกะกะตามพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นพวกช้างลาล่อม้าไก่ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีข้อบัญญัติของมันในการควบคุมสัตว์เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแล้วห้ามมีอะไรห้ามมีกลิ่นใช่ไหมนักเรียนเคยดูข่าวไหมที่ว่าเป็นตั้งฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่รอบข้างชาวบ้านก็ไปร้องเรียนกับอะไรกับเทศบาลกับท้องถิ่นว่าให้มาควบคุมดูแลหน่อยว่าเลี้ยงไม่สะอาดอะไรส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านนะครับก็จะอยู่ในเทศบัญญัติต่อไป 4. การกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้วก็มูลฝอยการเก็บขยะต่างๆหรือว่าห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะอันนี้ก็อยู่ในเทศบัญญัตินะครับต่อไปข้อที่5การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกการผลิตอาหารการผลิตเครื่องดื่มการตั้งโรงฆ่าสัตว์การตั้งโรงผลิตพวกฟอกหนังสัตว์พวกนี้ก็ต้องขออนุญาตเทศบาลนะครับว่าห้ามทำอย่างนู้นอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือว่าการผลิตยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะอยู่ในกิจการการควบคุมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับต่อไปนะครับข้อบัญญัติอบต.ข้อบัญญัติอบต.เนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้อบัญญัติอบจ.นี่แหละแล้วก็บางส่วนก็คล้ายกับเทศบัญญัติด้วยนะครับข้อที่1 นะครับก็อย่างเช่นการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยก็คล้ายกับอบจ.เทศบัญญัติเลยต่อไป2
การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะก็ต้องมีการควบคุมอย่างเช่นห้ามขายบนฟุตอะไรฟุตบาททางเดินเท้าถ้าเห็นแม่ค้าคนไหนแบบว่าเกะกะตั้งร้านค้าก็ไปบอกเทศบาลได้บอกอบต.อบจ.ก็ได้เขามาช่วยดูแลหน่อยต่อไปข้อที่3นะครับก็การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายก็เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกครับต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายท้องถิ่นบ้างกฎหมายท้องถิ่นก็จะมีหลายข้อหลายตัวถ้าเราไปศึกษาเนี่ยจะมีเยอะแยะมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นข้อที่1การเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆตามข้อบังคับของท้องถิ่นนะครับย่อมทำให้ท้องถิ่นนะครับมีรายได้แล้วก็มีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆเพราะว่าอย่างเช่นสวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยบางทีงบประมาณเนี่ยไม่ได้มาจากส่วนกลางกรุงเทพนะก็มาจากท้องถิ่นนี่แหละเป็นคนสร้างให้นะครับถ้าเราจ่ายภาษีถ้าเราจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับท้องถิ่นเราก็จะมีบริการสิ่งของเหล่านี้ต่อไปนะครับ2ประชาชนนะครับได้รับการบริการที่ดีจากท้องถิ่นท้องถิ่นบางแห่งนะครับมีศักยภาพในด้านการบริการประชาชนทางด้านคุณภาพทางด้านการศึกษาโดยการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรอาคารสถานที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีคุณภาพดีนะครับท้องถิ่นนะครับยังสามารถสร้างโรงเรียนเป็นของตัวเองได้ด้วยปกติโรงเรียนเนี่ยครับทั่วประเทศไทยก็อาจจะสังกัดกระทรวงสังกัดของสพท.อย่างเช่นโรงเรียนหัวหินโรงเรียนหัวหินวิทยาคมโรงเรียนพวกนี้นะครับถือว่าเป็นโรงเรียนสังกัดสพท.แต่ว่าท้องถิ่นจะสร้างโรงเรียนของตัวเองก็ได้เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลหัวหินใช่ไหมครับสาธิตเทศบาลเมืองหัวหินโรงเรียนเทศบาลเขาตะเกียบโรงเรียนพวกนี้นะครับถือว่าเป็นโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นซึ่งควบคุมโดยเทศบาลนะครับหรือว่าบางท้องถิ่นนะครับจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองด้วยเหมือนจังหวัดครูนะครับก็มีโรงพยาบาลท้องถิ่นโรงพยาบาลของเทศบาลนครพัทนะครับแต่หัวหินยังไม่มีโรงพยาบาลของตัวเองนะครับส่วนมากเราก็จะเข้าโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมโรงพยาบาลหัวหินนี่นะครับก็คือประโยชน์ของการทำตามกฎหมายท้องถิ่นนะครับถ้าเราทำตามกฎหมายท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีหรือว่าเสียค่าธรรมเนียมเราก็จะได้รับบริการดีๆจากท้องถิ่นใช่ไหมครับต่อไปนะครับเกมทายดูซิครูจะให้นักเรียนนะครับอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วก็ทำเครื่องหมายถูกหรือว่าผิดหน้าข้อความนั้นๆครับไม่ยากเดี๋ยวเราจะทำงานกันแล้วข้อที่หนึ่งอ่านหนังตัวตรงหันมาดูด้วยนักเรียนไปทางดูด้วยนะครับข้อที่หนึ่งเมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ไหมถูกต้องอีกที่หนึ่งก็คืออะไรกรุงเทพมหานคร2เทศบัญญัติคือกฎหมายที่จัดทำโดยเทศบาลใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นของอบจ.จะเรียกว่าข้อบัญญัติอบจ.ถ้าเป็นของอบต.จะเรียกว่าข้อบัญญัติอะไรข้อบัญญัติอบต.ต่อไป3กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกเรียกว่าข้อบัญญัติเติมคำว่าอบจ.ด้วยใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ข้อบัญญัติอบจ.ต่อไป4การเก็บภาษีบำรุงท้องที่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนภาษีพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องส่งไปที่กรุงเทพเราจะเก็บไว้ในท้องถิ่นนั้นๆยังจำได้ไหมเรื่องประเภทภาษีการจัดเก็บภาษีจำได้นะต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของเรานะครับครูให้นักเรียนทำรายงานเรื่องกฎหมายท้องครับโดยให้นักเรียนเขียนชื่อกฎระเบียบที่บังคับใช้ในชุมชนแล้วก็ยกตัวอย่างกฎระเบียบในท้องถิ่นนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็ครูแจกใบงานเรื่องกฎหมายท้องถิ่นแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับนี่นะครับก็ตัวอย่างหน้าตาของใบงานนะครับนักเรียนก็อย่างเช่น
ข้างหน้ามีคำว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ะกฎหมายท้องถิ่นคืออะไรเรียกว่าอะไรข้อบัญญัติหยัดจังหวัดใช่ไหมอ่ะส่วนตัวอย่างกฎระเบียบก็คืออย่างเช่นพวกกฎหมายที่ออกมาควบคุมการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายการเก็บภาษีที่ครูยกตัวอย่างไปเนี่ยอ่ะนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับประมาณนี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมเข้าใจโอเคนักเรียนปลายทางครับสามารถลงมือทำได้เลยครับ

หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างทำได้ไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีกฎหมายที่มีชื่อว่าข้อบัญญัติอะไรข้อบัญญัติอบจตัวอย่างกฎระเบียบอย่างเช่นอะไรบ้างครับการควบคุมการเพาะพันธุ์ของยุงลายอะไรอีกพวกการเก็บภาษีการค้าใช่ไหมครับต่อไป2เทศบาลจะมีกฎหมายที่มีชื่อว่าอะไรเทศบัญญัติยกตัวอย่างกฎเทศบัญญัติการอะไรการควบคุมการโฆษณากระจายเสียงแล้วอะไรอีกการเก็บภาษีแล้วก็อะไรอีกครับจำได้ไหมการควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีกฎหมายที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยข้อบัญญัติอบต.ยกตัวอย่างกฎระเบียบอย่างเช่นอะไรครับฮะอะไรนะห้ามขายของบนทางเท้าพวกนี้ใช่ไหมครับการควบคุมการค้าขายในชุมชนแล้วก็อะไรอีกมีไหมการเก็บภาษีป้ายภาษีท้องถิ่นนะครับนี่นะครับก็เป็นใบงานเรื่องกฎหมายท้องถิ่นครับสรุปนะครับในการบริหารงาน

0: ขององค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้คนในชุมชนนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เกิดความเป็นระเบียบจึงได้มีเทศบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามข้อบัญญัติอบต.ข้อบัญญัติอบจ.แล้วก็เทศบัญญัติท้องถิ่นพวกนี้ก็จะมีรายได้นำมาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญใช่ไหมครับเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องกฎหมายมั่นแล้วก็สมรสนะครับต่อไปใครจะมั่นใครจะสมรสต้องมาเรียนรู้กฎหมายการมั่นแล้วก็การสมรสด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ารางเวลา
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
0: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุคชาติเลยต้องรีบเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
3: ๆน่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับนับหนึ่งด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา 8:30 นาที
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา 8:30 นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
2: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: น้ำหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา 9:00 นเข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา 10:15 นาทีเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา 9:00 นแล้วเราไปดูนกกันดีกว่า
2: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานว่างเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
0: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
1: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา 9:30 นาทีตอนนี้เวลา 10:00 นแสดงว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ 10:00 ลบ 9:30 นาทีเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะนับหนึ่งเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา 9:30 นาทีสำรวจเสร็จเวลา 10:00 เพราะฉะนั้นนับหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30นาที
0: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
1: มากๆเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้ง

0: แคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัย

ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: น่ากินไปหมดอ่ะต้นกล้าจองเอาไว้ก่อนน่าจะดีนะเนี่ย
1: โหน่ากินทั้งนั้นเลยแต่ในห่อ

0: ็น่าสนใจนะ
1: อุ๊ยมาไม่บาปนะเราเนี่ย
2: อ้าวต้นกล้ารถถังอยู่นี่เอง
3: วันนี้มีขนมมากมายน่าอร่อยเลย
2: น่าอร่อยก็เอาไปแบ่งกันเอานี่ของรถถังนะ
3: อันที่เล็งเอาไว้เลย
0: จุ๊บอุ๊บ
3: ขอโทษนะรถถัง
2: อ้าวสกปรกแล้วก็หยิบอันอื่นกินซะสิ
0: ครับ
3: เฮ้ยขนมแพงๆแบบเนี้ยรถถังจะกินเป็นโลเดี๋ยวไม่อร่อยขายทิ้งเสียดายแย่เลย
0: จริงของต้นกล้ารถถังยังไม่เคยกินเลย
3: ต้นกล้าว่าแล้วว
2: ันนี้ดูเหมือนต้นกล้าไม่อยากให้รถถังได้กินขนมเหรอ
3: เปล่าสักหน่อยอ่ะ
2: อยู่กันพร้อมหน้างั้นก็มากินขนมมาฟังเรื่องเล่ากันดีกว่า
0: ดีครับ
3: ฟังก็ได้ครับ

0: ด็จแม่สเสด็จแม
1: ่ว่าไงลูก
0: นี่พระเจ้าค่ะ
1: เอ๊ะนี่ตำราอะไรเหรอ
0: พระอาจารย์มอบให้ลูกพระเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าสติปัญญาของลูกพร้อมสำหรับคัมภีร์ชั้นสูงแล้วพระเจ้าค่ะ
1: เก่งจริงลูกแม่อะมากินขนมก่อนนะเดี๋ยวค่อยอ่านคัมภีร์ต่อจ้ะ
0: พระเจ้าค่ะแหมน่ามันไส้นักได้คัมภีร์จากท่านฤาษีวิศวามิตรทำไมเทวทัตลูกชายคนเก่งของข้าถึงไม่ได้คัมภีร์นั่นล่ะ
2: ตามที่ได้ยินมานะเพคะคือว่า
0: อยู่นั่นแหละเทวทัตเก่งกว่าใช่ไหม
2: คือหม่อมฉันได้ยินท่านฤาษีวิศวามิตรชมทั้งคู่เพคะแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเก่งกว่าเพคะ
0: เก่งกว่าได้ไงไม่ได้สิเอ๊ะไปไหนกันแล้วล่ะต้องตามไปดู
2: เพคะงั้นตามมาเพคะ
1: เวลาต่อมา

0: ุดยอดพระเจ้าค่ะ
1: ชนะไปพักก่อนเถอะส่วนข้าน่ะอยากจะฝึกดาบอีกสักหน่อย
0: ไม่เหนื่อยเหรอพระเจ้าค่ะ
1: ไม่เหนื่อยแล้วอุ๊ย
0: หรือว่าจะหูฝาดแมวร้องเสียงเหมือนคนน่ะทรงฝึกต่อเถอะพระเจ้าค่ะ
1: อุ๊ยลำบากลำบนอะไรอย่างนี้เนี่ย
2: นั่นสิเพคะเราเลิกตามดีไหมเพคะ
1: ไม่เลิกต้องตามเก็บข้อมูลเราต้องรู้ทั้งหมดจะได้วางแผนช่วยลูกเทวทัตให้เป็นที่หนึ่งให้ได้ถึงจะได้ครองกรุงกบิลพัทและเป็นมหาบุรุษเหนือบุรุษทั้งปวงเอ๊ะว่าแต่ทำไมรู้สึกขันขันนะ
2: ขันจริงๆด้วยเพคะหม่อมท่านก็ขันว้ายต้นหมามุ้ยเพคะ
1: แล้วทำไมเพิ่งมาบอกตายแล้วขันข

0: ว่าท่านเก่งกว่าสิต้องเก่งกว่าข้าไม่ยอมไม่ยอม
1: วันนี้หยุดสักวันได้ไหมเพคะ
0: หยุดได้ไงล่ะเทวทัตลูกข้ายังไม่ชนะสิทธัตถะเลยข้าไม่ยอมหรอกยังไงลูกข้าต้องเก่งกว่าข้าไม่ยอม
2: เพคะ
1: เพคะเหนื่อยมาก

0: ป็นอะไรเพคะพระนางไหวไหมเพคะพระนางนี่ใครก็ได้เอายาดมมาเร็วเข้า
1: ต้นกล้าคิดว่าพระนางอมิตาเครียดเพราะอะไร
0: จะอะไรซะอีกล่ะครับก็อิจฉาความเก่งของเจ้าชายสิทธัตถะน่ะสิ
1: อืมใช่แล้วล่ะแล้วต้นกล้าเคยอิจฉาใครไหม
0: อาจจะเคยมั้งเมื่อกี้ก็อิจฉารถถังที่ได้ขนมอร่อยจากหลวงอาไม่อยากให้กินเลยอ
2: ้าว
1: ต้นกล้าเห็นไหมว่าคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นนั้นน่ะจะมีความทุกข์กายทุกข์ใจขนาดไหนรู้ไหม
3: ต้นกล้าเอายาแก้ปวดหัวไหม
1: ไม่ต้องใช้ยาหรอกรักษาน่ะมันง่ายมากแค่คิดบวกคิดดีไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะได้ดีกว่าใจก็จะเป็นสุขแล้วโดยเฉพาะกับเพื่อนนะ
0: เราขอโทษนะที่แกล้งทำขนมของรถถังตกอ่ะเอานี่ไป
3: ไม่เป็นไรหรอกรถถังไม่เคยกินเสียของ
0: เฮ้ยลองกินดูก่อนดิ
3: งั้นเรามากินด้วยกันนะ
0: ขอบใจนะที่ไม่โกรธต้นกล้า
3: ไม่โกรธเลยรถถังก็อิจฉาต้นกล้าบ่อย
0: ๆเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะบอกมาเดี๋ยวนี้เลย
3: ไม่บอกเพราะตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะจะได้ไม่ปวดหัว
0: คิดบวกเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะ
1: อิจฉาคือความไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าก็ไม่สบายใจเป็นข้อ7ในอุปกิเลส16คำที่รู้จักกันคือริษยา

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ่นี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวเครื่องเล่นมันจะพัง
1: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
0: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วยนะ
1: แล้วกติกาคืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่างที่เขียนอยู่ตรงนั้นไงทางนั้นทางลงห้ามปีนขึ้นและอย่างป้ายนั้นห้ามให้โหน
1: อ๋อ

0: คนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
3: ้น้อยออก
5: น้อยออกนั่นน้ามาแล้ว
3: เย
5: ้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
6: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
7: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
8: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
9: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
9: ไม่มีอะไร
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
3: ๆค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
7: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถ

0: ทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
1: กติกา
0: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรภัทรอุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันทิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินวัดกว่า200ล้านบาทค่ะ จ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็ศรีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีนี้นะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90ถึง92ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
0: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1,066บาทพระเครื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้น เหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
4: เครียดไหมคะท่าน
3: จะทานข้าวมั้งหรือยัง
4: ธรรมดาครับเป็นธรรมดาน
1: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้แล้วตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 ตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นวัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาส

0: ี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
1: พวกนี้
2: อันนี้เรามาในฐานะพยาน
1: ตอนนี้แล้วสีกาเข้ามาอยู่ฐานที่อย่าง
2: ทราบเรื่องท่านเจ้าวาดที่สำนักสงฆ์ไหมคะ
1: เห็นบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆไหมพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมี
3: ไม่ได
1: ้มีการมองอะไรในวัดอะไร
4: วัยวัจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวัจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกาเอ๋นางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
2: ขณะที่พระเทพวชิระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปค่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวัดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
2: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถราดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
4: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้ขาย

0: แคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกรวมทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัช

0: การที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
1: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
2: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
3: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
3: โห
4: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ุขใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่ตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ักเรียนทั้งหมดกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่ไม่มีเสียงนะหลังจะต้องตรงนะครับหลังจะต้องตรงนะครับนักเรียนจำได้หรือไม่ครั้งที่แล้วนักเรียนได้ปฏิบัติเพลงอะไรไปลูกเพลงอะไรจ๊ะ
2: นัตติสินไทย
1: เพลงนัตติสินไทยนะครับนักเรียนได้กลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่า
2: ทบทวน
1: ด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูฝากให้ทบทวนด้วยเพราะว่าวิชาของคุณครูอย่างที่คุณครูบอกไปเนาะว่าเป็นทักษะการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมการทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับและทักษะการปฏิบัติของนักเรียนก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอเนื้อหาสำหรับวันนี้ลูกเราจะเจอกันในเรื่องของอะไรครับ
2: รำ
1: วงมาตรฐานนะครับเอาละดูกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะครับวันนี้เช่นเดิมคุณครูนำมาฝากนักเรียนอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับ1เลยนักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานได้นะครับข้อที่2นักเรียนปฏิบัติการแสดงรำโทนเหมือนเดิมเลยในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้ยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้อะเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับประวัติรำวงมาตรฐานนะครับเอาละดูเลยนะสังเกตที่หน้าจอดีๆนะครับรำวงมาตรฐานเดิมเรียกการแสดงชุดนี้ว่ารำโทนนักเรียนรู้จักโทนไหมโทนคืออะไรลูกรู้จักไหมไม่รู้จักวันนี้คุณครูมีภาพให้นักเรียนดูอ่ะดูที่หน้าจอเลยนะครับออกหรือยังอ๋อยังอ๋อแล้วโทนก็คือกลองนั่นเองนะครับกลองชาตรีนะครับนี่คือลักษณะหน้าตาของโทนนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรดูต่อเลยนะครับอ่ะดูนะดูที่หน้าจอนะรำโทนเป็นการรำและการร้องของชาวบ้านนะครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงรำกันเป็นคู่ๆรอบๆครกตำข้าวที่วางคว่ำไว้หรือไม่ก็รำกันเป็นวงกลมนะครับโดยมีโทนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลักนั่นเองจึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่ารำโทนนะครับดูต่อลักษณะการรำและการร้องเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนนะครับเน้นความสนุกสนานการแต่งงานการแต่งกายก็เรียบง่ายนะครับเน้นความสะดวกสบายเพลงที่นิยมนะครับเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดเพลงช่อมาลีตามองตาเป็นต้นนะครับและนี่ก็คือเพลงที่นิยมของรำโทนซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะเลยแต่นี้ครูนำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับดูต่อทีนี้คุณครูมีตัวอย่างการแสดงนะตัวอย่างการแสดงรำโทนนะครับมาให้นักเรียนได้ชมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับว่าการแสดงรำโทนนั้นเป็นอย่างไรที่เขาบอกว่าแต่งกายเรียบง่ายนะถ้ารำไม่มีแบบแผนนะครับเน้นความสนุกเป็นอย่างไรพร้อมที่จะดูไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นนะครับปลายทางด้วยนะลูกยืดหลังขึ้นนะครับและเดี๋ยวเรามาดูการแสดงรำโทนกันเลยไปเลยครับเอาล่ะนักเรียนได้ยินเสียงกลองไหมลูกได้ยินไหมนั่นคือเสียงโทนนะเห็นไหมนักดนตรีจะนั่งอยู่นะครับสังเกตที่วิดีโอดีๆนะเอาละนักแสดงเริ่มเดินออกมาแล้วนะครับให้นักเรียนสังเกตการแต่งกายเรียบง่ายไหมนะก่อนทำการแสดงเขาก็ต้องทำความเคารพกันนะครับ

0: ู้ว่าชีวันแหละตลอดไปงามจริงเธองามจริงดีกว่าใครงามจริงเธองามจริง
1: มีการเล่นท่าด้วยมีการเล่นท่าด้วย

เอาละจะจบแล้วจะจบแล้วกำลังกลับนะครับกำลังกลับไม่รอเป็นชั่วโมงนาที

0: ็นอย่างไรบ้างสำหรับการแสดงรำโทนที่นักเรียนได้รับชมไปลูกมีความสนุกสนานไหมมีความสนุกสนานส่วนการแต่งกายก็จะเรียบง่ายนะครับการแต่งกายก็เรียบง่ายนะทีนี้ส่วนท่าทางการแสดงนั้นก็ไม่พิถีพิถันอะไรมากนะครับทำท่าง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้ดูต่อนะครับดูต่ออ่ะต่อมาปีพ.ศ. 2487ผ่านมานานหรือยังนานมากแล้วนะครับผ่านมานานมากแล้วนะรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศิลปะพื้นบ้านที่มีอยู่อันงดงามของไทยอย่างเช่นรำโทนนะครับควรที่จะเชิดชูให้มีระเบียบแบบแผนตามแบบนาฏศิลป์ไทยจึงมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนารำโทนขึ้นใหม่นะครับให้มีระเบียบแบบแผนมีความงดงามมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่ารำจากเพลงแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะนะครับในแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนจึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานนะครับนักเรียนเข้าใจไหมลูกจากเดิมเลยคือรำโทนใช่ไหมจากเดิมเลยคือรำโทนนะครับทีนี้กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นใหม่ใช่ไหมลูกนะเมื่อปรับปรุงขึ้นใหม่ทั้งเนื้อร้องทำนองเพลงท่ารำการแต่งกายให้มีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นจึงเรียกชื่อใหม่ว่ารำวงมาตรฐานนะทีนี้ดูต่อนะครับสำหรับรูปแบบและลักษณะการแสดงนะครับรำวงมาตรฐานเป็นการรำคู่ในลักษณะรูปแบบของการแสดงหมู่แสดงเป็นคู่หญิงชายนะครับอันนี้เหมือนเดิมเนาะซึ่งได้นำท่ารำอันงดงามมาจากเพลงแม่บทจำนวน17ท่ารำนะครับอันนี้จำด้วยนะ17ท่ารำนะความงามของการรำอยู่ที่กระบวนท่ารำที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละเพลงรวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะการแปรแถวเป็นวงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับดูต่อนะครับสำหรับการแต่งกายกันบ้างสำหรับการแต่งกายของรำวงมาตรฐานกำหนดมาเลยนะครับจะมีทั้งหมด4แบบนะดูแบบที่1แบบที่1เขาจะเรียกว่าอะไรลูกแบบชาวบ้านนะครับแบบที่2เรียกว่า
1: แบบร
0: ั
1: ชกาลที
0: ่5แบบที่3เรียกว่าสากลนิยมและแบบสุดท้ายเรียกว่า
1: แบบราตร
0: ีสโมสรนั่นเองนะครับรำวงมาตรฐานของเรามีการแต่งกายทั้งหมด4แบบเท่านั้นแต่งมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่รำโทนแต่งอย่างไรก็ได้เอาเรียบง่ายเอาความสะดวกใช่ไหมครับนะแต่พอมาเป็นรำวงมาตรฐานปุ๊บกำหนดมาเลยมี4แบบเท่านั้นนะครับดูต่อสังเกตที่หน้าจอเลยสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานจะมีทั้งหมดกี่เพลงลูก10เพลงนะครับจะมี10เพลงเท่านั้นส่วนรำโทนนั้นมีกี่เพลงอันนั้นเยอะแยะเลยแต่พอปรับปรุงให้มาเป็นรำวงมาตรฐานจะเหลือทั้งหมด10เพลงเท่านั้นอ่ะดูที่หน้าจอนะสำหรับเพลงที่1ชื่อว่าเพลงอะไรลูกเพลงที่อ่านพร้อมกัน
1: เพลงงามแสงเดือน
0: เพลงที่2
1: เพลงชาวไทย
0: เพลงที่3เพลงรำซิมารำเพลงที่4
1: เพลงคืนเดือนหงาย
0: เพลงที่5

0: พลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงที่6
1: เพลงดอกไม้ของช
0: าติเพลงดอกไม้ของชาติเพลงที่7
1: เพลงหญ
0: ิ
1: งไทยใจงาม
0: เพลงหญิงไทยใจงามเพลงที่8
1: เพลงดวง
0: จันทร์ขวัญฟ้าเพลงที่9
1: เพลงยอดชาย
0: ใจหานและเพลงสุดท้ายเพลงที่10
1: เพลงบ
0: ูชานักรบนั่นเองนะครับรำวงมาตรฐานของเรานั้นจะกำหนดมีแค่10เพลงเท่านั้นนะครับให้นักเรียนจำด้วยนะทีนี้ดูต่อเลยนะครับวันนี้คุณครูมีการแสดงรำวงมาตรฐานมาให้นักเรียนได้รับชมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับให้นักเรียนสังเกตนะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากรำโทนอย่างไรนะครับรำโทนนั้นยังไม่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาถูกไหมแต่รำวงมาตรฐานผ่านการปรับปรุงและพัฒนามาแล้วโดยกรมศิลปากรนะครับจะเป็นอย่างไรพร้อมที่จะดูไหมลูกพร้อมถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นปลายทางด้วยนะครับยืดหลังขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวเรามาชมการแสดงพร้อมกันเลยนะครับ
2: ท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง

ตบมือนะคะตบมือเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการแสดงที่นักเรียนได้รับชมไปการแสดงรำวงมาตรฐานนักเรียนว่างดงามไหมงดงามนะครับการแต่งกายก็งดงามท่ารำก็งดงามนะครับและนี่ก็คือรำวงมาตรฐานนั่นเองนะครับเอาละดูกันต่อนะครับสำหรับวันนี้คุณครูมีเพลงเพราะชวนฟังนะเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงรำโทนนะเพลงรำโทนนะครับอ่ะจะสนุกสนานแค่ไหนพร้อมที่จะฟังไหมลูกพร้อมนะอ่ะไปฟังกันเลยนะครับ

ปรบมือนะครับเอาล่ะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเพลงนี้เพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะคะเป็นเพลงรำโทนสนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกนะครับและในวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกร้องเพลงนี้แหละนะครับเพลงรำโทนก่อนนะครับรำโทนเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะครับเมื่อฝึกร้องเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มนะช่วยกันคิดท่าช่วยกันคิดท่าการแสดงรำโทนนะครับจำได้ไหมว่ารำโทนนั้นท่าเรียบง่ายท่าอะไรก็ได้นะครับไม่มีแบบแผนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเนื้อเพลงกัน

0: อนนะครับสำหรับเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดนะก่อนที่จะฝึกร้องเราก็ต้องฝึกอ่านกันก่อนดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอคุณครูจะอ่านก่อนนะครับแล้วก็นักเรียนอ่านตามทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะเริ่มบรรทัดที่1เลยใกล้เข้าไปอีกนิด
1: ใกล้เข้าไปอีกนิด
0: ชิดชิดเข้าไปอีกหน่อย
1: ชิดชิดเข้าไปอีกหน่อย
0: สวรรค์น้อยน้อย
1: อ
0: ยู่ในวงฟ้อนรำ
1: อยู่ในวงฟ้อนรำ
0: รูปหล่อขอเชิญมาเล่น
1: รูปหล่อขอเชิญมาเล่น
0: เนื้อเย็นขอเชิญมารำ
1: เนื้อเย็นขอเชิญมารำ
0: มองมาในตาหวานฉ่ำ
1: มองมาในตาหวานฉ่ำ
0: มะมารำกับพี่นี่เอ่ยเอาละและนี่ก็คือเนื้อเพลงของเราในวันนี้ที่เราจะฝึกร้องกันนะครับมีเท่านี้เลย4บรรทัดนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนการฝึกร้อง1เลยนั่งหลังตรงหลังตรงหรือยังนะปลายทางตรงหรือยังลูกนะครับมือรวมมือหรือวางมือให้เหมาะสมนะครับพร้อมที่จะอะไรลูกกระทบจังหวะเบาๆนะครับให้จังหวะในการฝึกร้องเพลงนะครับและ3เลยสำคัญมากๆร้องด้วยความดังพอเหมาะนะครับไม่ดังเกินจนถึงขั้นตะโกนนะครับและไม่เบาเกินจนถึงร้องในคอนะครับร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะครับเอาละอ่ะก่อนอื่นเลยยืดหลังตรงนะยืดหลังตรงนะนะเดี๋ยวคุณครูจะร้องก่อนและให้นักเรียนร้องตามนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร้องพร้อมกันพร้อมไหมพร้อมนะอย่าลืมเคาะจังหวะเบาๆนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับ1 2และ3ใกล้

อีกหน่อยได้ไหมลูกได้ไหมทีนี้คุณครูร้องเลย1บรรทัดนักเรียนร้องต่ออีก1บรรทัดนะครับนะลองดูนะยืดหลัง1 2และ3ใกล้เข้าไปอีกนิดชิดชิดเข้าไปอีกหน่อยเสียงเบามากเสียงเบามากครูขอเสียงเพิ่มอีกนิดหนึ่งเอาใหม่นะครับรอบนี้เอาใหม่ครูร้องก่อนและหนูร้องตามพร้อมยืดหลัง1 2และ3ไกล

ได้ไหมได้ไหมทีนี้ร้องเองไม่มีเสียงครูนะครับในบรรทัดแรกพร้อมนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืดหลัง1 2และ3เยี่ยมมากนะครับได้แล้วนะบรรทัดที่1ได้แล้วนะอ่ะทีนี้ฟังบรรทัดที่2ฟังบรรทัดที่2นะสวรรค์น้อยน้อยอยู่ในวงฟ้อนรำ1 2และ3สวรรค์น้อยน้อยอยู่ในวงฟ้อนรำได้ไหมลูกเอาใหม่1 2และ3สวรรค์น้อยน้อยอยู่ในวงฟ้อนรำได้ไหมอ่ะบรรทัดที่2ไม่มีเสียงครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะ1 2และ3เยี่ยมมากทีนี้2บรรทัดรวมกันบรรทัดที่1และบรรทัดที่2นะครับพร้อมกับคุณครูเลยรอบนี้พร้อมกับคุณครูเลยนะนะยืดหลัง1 2และ3

ได้ไหมลูกได้ไหมต้นทางได้ไหมต้นทางได้ไหมปลายทางได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะครูขออีกหนึ่งรอบไม่มีเสียงครูนะครับ2บรรทัดพร้อมนะ1 2และ3

เยี่ยมมากนะครับสอบมาทัดแล้วครึ่งเพลงแล้วนะครับอ่ะทีนี้อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวครูจะทดสอบเลยหญิงและชายนะเอารอบแรกผู้ชายร้องก่อนผู้ชายต้นทางกับผู้ชายปลายทางนะครับร้องก่อนนะคุณครูขอฟังเสียงชัดๆหน่อยนะครับได้ไหมนะลองดูนะอ่ะพร้อมนะลูกผู้ชายพร้อมนะยืดหลัง1 2และ3

เยี่ยมแม่ตบมือก่อนตบมือก่อนโอเคเลยนะครับโอเคเลยอ่ะทีนี้มาฟังผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงต้นทางและผู้หญิงปลายทางพร้อมนะลูกพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วนะอย่าแผ่วนะ1 2และ3

ได้ไหมได้ไหมเสียงเบาไปนิดนึงเบาไหมเบานิดนึงขออีกรอบดีกว่าดีไหมดีอ่ะรอบนี้ต้องดังขึ้นรอบนี้ต้องดังขึ้นนะคะผู้หญิงพร้อมยืดหลัง1 2และ3ดีมากเยี่ยมมากตบมือนะครับเอาล่ะนี่คือครึ่งเพลงครึ่งเพลงอ่ะดูต่อดูต่อนะบรรทัดที่3บรรทัดที่3เดี๋ยวครูร้องก่อนนะรูปหล่อขอเชิญมาเล่นเนื้อเย็นขอเชิญมารำพร้อมนะ1 2และ3รูปหล่อขอเชิญมาเล่นเนื้อเย็นขอเชิญมารำได้มั้ยอีก1ครั้ง1 2และ3รูปหล่อขอเชิญมาเล่นเนื้อเย็นขอเชิญมารำได้มั้ยลูกได้มั้ยอ่ะร้องเองให้มีเสียงครู1 2และ3รูปหล่อขอเชิญมาเล่นเนื้อเย็นขอเชิญมารำได้มั้ยได้มั้ยได้นะทีนี้3บรรทัดนะครับ3บรรทัดนะ3บรรทัดนะพร้อมเลยนะครับพร้อมกับคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางยืดหลัง1 2และ3มา

ได้ไหมได้ไหมได้นะเห็นไหมครูบอกแล้วไม่ยากนะครับเอาละต่อเลยบรรทัดสุดท้ายดูนะมองมาในตาหวานช้ำซ้ำด้วยมองมาในตาหวานช้ำมารำกับพี่นี่เอ่ยพร้อมนะอ่ะ1 2และ3มามองมาในตาหวานช้ำมองมาในตาหวานช้ำมารำกับพี่นี่เอ่ยได้ไหมอีก1ครั้งอีก1ครั้งยังไม่ค่อยจะทันนะครับยืดหลังเพราะ1 2และ3มองมาในตาหวานช้ำมองมาในตาหวานช้ำมารำกับพี่นี่เอ่ยได้มั้ยลูกได้มั้ยทีนี้ทั้งเพลง4บรรทัด4บรรทัดอย่าลืมซ้ำด้วยนะอย่าลืมซ้ำด้วยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมกับคุณครูเลยทั้งเพลงเลยนะยืดหลัง1 2และ3มากลาง

ได้ไหมลูกได้ไหมได้นะได้นะเอาละทีนี้เอาแบบไม่มีเสียงครูนะครับก่อนที่เราจะไปคิดท่านะครับเอาร้องให้ได้ก่อนนะพร้อมนะไม่มีเสียงครูนะรอบนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืดหลังครูนับหนึ่งนับสองนับสามมา

เยี่ยมมากตบมือตบมือตบมือตบมือได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับครูบอกแล้วไม่ยากและที่สำคัญสนุกด้วยเพลงนี้นะครับเอาละทีนี้ลูกยืดหลังนะดูที่หน้าจอกันต่อนะครับสำหรับขั้นปฏิบัตินะขั้นปฏิบัตินะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกนะแบ่งกลุ่มนะครับคิดท่าทางประกอบเพลงรำโทนเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดก็คือเพลงนี้เลยที่เราได้ฝึกไปนะครับคิดอย่างอิสระเลยนะครับและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์ให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะครับเอาละนักเรียนพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมที่จะไปคิดท่าของเพลงนี้ไหมพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

เอาละเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนลูกเราไปฝึกไปคิดท่าการแสดงมาจบเพลงไหมจบแล้วคุณครูเห็นทุกกลุ่มเลยจบเพลงแล้วนะครับและทีนี้ลูกดูที่หน้าจอเลยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนนะครับแต่ละกลุ่มนะหรือตัวแทนกลุ่มเลยนะครับออกมาปฏิบัติรำโทนหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางคุณครูขอด้วยนะครับอ่ะต้นทางก่อนต้นทางกลุ่มไหนจะออกลูกผู้ชายกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มนี้อ่ะยกมืออ่ะออกมาเลยออกมาเลยที่เหลือตบมือให้เพื่อนครับเอาละอ่ะตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยอ่ะเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมนะลูกนะอ่ะเป็นวงกลมกว้างๆหน่อยเอาละเอาปล่อยมืออ่ะแล้วหันเบี่ยงตัวให้ดีเบี่ยงตัวให้ดีเบี่ยงตัวให้ดีอ่ะเบี่ยงตัวให้ดีนะครับอ่ะปลายทางออกมาหรือยังปลายทางออกมาด้วย

นะครับประธานออกมาด้วยนะอ่ะต้นทางพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะครูเปิดเพลงนะครับอ่ะย้ำเท้าช้าๆ

ตบมือเป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ไหมดีเลยนะครับเอาละอ่ะทีนี้คุณครูขออีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มไหนจ๊ะกลุ่มไหนลูกยกมือยกมือกลุ่มนี้กลุ่มนี้อ่ะยืนขึ้นเลยนะครับกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะ

0: ตบมือนะครับเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มนี้ไม่แพ้กลุ่มแรกเลยใช่ไหมถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ดีมากนะครับอ่ะตบมืออีกหนึ่งครั้งพร้อมกันนะเอาละอ่ะทีนี้มานั่งใกล้ๆกันชิดๆเหมือนเดิมนะครับและสังเกตที่หน้าจอต่อนะครับสำหรับการสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับเอาละดูที่หน้าจอเลยวันนี้คุณครูมีคำถามคุณครูมีคำถามนะครับเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานมาถามนักเรียนนะดูที่หน้าจอนะลูกนะคำถามแรกของคุณครูเลยรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากอะไรดูตัวเลือกระหว่างรำกลองยาวหรือรำโทนนักเรียนตอบข้อไหนลูก
1: รำโทน
0: รำอะไรนะ
1: รำโทน
0: ต้นทางตอบรำโทนปลายทางแล้วครับสามารถยกมือตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยและเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันกับต้นทางนะครับสำหรับข้อนี้ดูคำตอบถูกต้องตบมือรำโทนนะครับเอาละดูต่อคุณครูมีข้อต่อไปนะครับรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลงนะครับดูตัวเลือกระหว่าง10เพลงหรือ12เพลงกี่เพลงลูก
1: 10เพลง
0: กี่เพลงนะ
1: สิบเพลง
0: ดูคำตอบนะครับดูคำตอบเลย10เพลงถูกต้องตบมือนะ12เพลงนั้นผิดนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่แบบนะครับดูตัวเลือกนะครับ4แบบหรือ5แบบ
1: 4แบบ
0: กี่แบบลูก
1: 4แบบ
0: ใช่ไหม4แบบใช่ไหมดูคำตอบนะครับ4แบบถูกต้องตบมือนะครับ4แบบนั่นเองนะส่วน5แบบนั้นผิดนะครับข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับท่ารำในเพลงรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่ท่ารำนะครับดูตัวเลือกของคุณครู1 12เพลงหรือจะเป็นขออภัยนะฮะ12ท่าหรือจะเป็น17ท่าเอาละกี่ท่าลูก
1: 12
0: หรือ17อ่ะข้อแตกนะ
1: 17
0: อย่างนี้ใครว่า12ยกมือขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอันนี้คือ12เอามือลองใครว่า17ยกมือขึ้นเอาละ17จะมากกว่านิดนึงนะครับเอามือลองนะครับดูเฉลยเลยนะครับว่าจะเป็น12หรือ17นะ17ถูกต้องตบมือ

0: 17ท่ารำนะลูกนะมี10เพลง10เพลง17ท่ารำหนูจำให้ดีนะตรงนี้นะจำให้ดีนะครับเอาละอ่ะเรามาดูข้อต่อไปนะครับอ่ะข้อสุดท้ายสำหรับรำวงมาตรฐานนะลูกนะจะรำเป็นวงกลมเดินวงแบบใดอ่ะดูตัวเลือกระหว่างตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาลูกตอบข้อหน่อยนะ
1: ท
0: วนเข็มนาฬิกาใช่ไหมอ่ะดูเฉลยเลยนะครับดูเฉลยเลยทวนเข็มนาฬิกาถูกต้องตบมือนะข้อนี้ง่ายมากนะครับเอาละตามเข็มนาฬิกานั้นผิดนั่นเองนะครับเราจะต้องรำทวนเข็มนาฬิกาหนูจำให้ดีนะครับเอาละเอาละที่นี้ลูกสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในเนื้อหาของอะไรครับรำวงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะลูกนะคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เรียนรู้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นั้นที่พวกเรารายการยังทำดีตามพ่อสอนได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกว่า10เรื่องที่ผ่านมานั้นสะท้อนให้เราเห็นถึงแง่มุมต่างๆที่มาจากพระราชประสงค์ของพระองค์ในการช่วยเหลือคนไทยจนทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากทั่วประเทศที่น้อมนำหลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นำมาปรับใช้ด้วยความเข้าใจจนเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าคำสอนของพ่อนั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะ

ชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องความรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องคำสามคำที่มีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้งที่พระองค์ต้องการให้พวกเราเด็กและเยาวชนไทยนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม

0: ถึงการที่เราจะเลือกทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องเรียนรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักหมายถึงความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งดีๆที่พวกเราได้รับจากคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนรู้และศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ผ่านการกระทำและกิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆจากทั่วประเทศค่ะอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆจากที่เราได้ร่วมกันเรียนรู้หลักการทรงงานของพ่อทั้งในการดำเนินงานลักษณะทางสายกลางสอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วพระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยพวกเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยต้องยึดถือแบบอย่างที่ดีในการทำดีตามพ่อสอนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟ
2: ก็อยากจะฝากถึงเยาวชนอีกหลายคนนะคะหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่ากับหลายๆเรื่องค่ะถ้าเรารู้ว่าปัญหานี้นะคะมันแก้ได้ยังไงเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ค
0: ่
2: ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าจะต้องรู้รักสามัคคีหมายความว่ารู้จักการอลุ่มอล่วยกันแม้จะไม่ใช่ถูกต้องเต็มที่คือหมายความว่าไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ก็จะต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีอะไรใช้อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราวคุณภาพอาจไม่ค่อยดีนักทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ดี 100% แต่ว่าต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไปไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤศีดาลัยสวนจิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: อะไรขึ้น
0: อ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูน
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนี่ด้วยครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันในหัวข้อโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนนั่นเองครับเป็นโจทย์ปัญหาที่เราจะในเรื่องของมาตราส่วนแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนพร้อมตรวจสอบคำตอบที่ได้ด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาตราส่วนของแผนผังห้องประชุมแห่งหนึ่งนะครับเป็น1เซนติเมตรต่อ5เมตรนักเรียนจะอธิบายมาตรานี้ได้อย่างไรครับอธิบายยังไงนักเรียนก็จะตอบได้ครับว่าถ้าวัดความยาวหรือความกว้างของห้องประชุมในแผนผังได้เท่าไหร่ครับ1เซนติเมตรก็คือวัดความกว้างหรือความยาวของห้องประชุมเนี่ยในแผนผังได้1เซนติเมตรแล้วความยาวจริงหรือความกว้างจริงเนี่ยของห้องประชุมแห่งนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับ5เมตรใช่ไหมครับจากนั้นครับจากตรงนี้มาตราส่วนของแผนผังแสดงระยะทางจากร้านค้าไปโรงพยาบาลเป็น2เซนติเมตรต่อ300เมตรหมายความว่าไงระยะทางในแผนผังเป็นเท่าไหร่
2: 2เซนติเมตร
1: เท่าไหร่นะครับ
2: 2เซนติเมตร
1: ระยะทางในแผนผังเป็น2เซนติเมตรแล้วระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 300เมตร
1: 300เมตรนั่นเองครับนั่นเองก็อธิบายได้ดังนี้นะครับว่าถ้าระยะทางในแผนผังเนี่ยยาว2เซนติเมตรระยะทางจริงจะเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 300เมตร
1: 300เมตรจากตรงนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการอธิบายความหมายของมาตราส่วนนะครับจากนั้นครูฟุ้งมีคำถาม100เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรครับทั้งต้นทางและปลายทางตอบครับเท่าไหร่ครับ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรครูฟุ้งถามต่อ 1,000 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรครับเท่าไหร่ครับ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรครูฟุกถามต่อครับ 100,000 เซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรคิดดีๆคิดดีๆครับคิดดีๆ100,000 เซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรเท่าไหร่ครับ1กิโลเมตรนั่นเองครับถูกต้องนะครับ 100,000 เซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะครับนักเรียนจากนั้นจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้ต่อนะครับนักเรียนมาดูที่โจทย์โจทย์ในข้อนี้มีว่าอย่างไรบ้างครับนักเรียนลองอ่านโจทย์แล้วพิจารณาโจทย์หน่อยสิครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: กี่เซนติเมตร
1: จากโจทย์ให้นักเรียนหาอะไรหาอะไรครับระยะทางในไหนระยะทางในแผนที่เนี่ยจะเป็นเท่าไรใช่ไหมครับคือจะเป็นกี่เซนติเมตรนั่นเองนะครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาบอกอะไรมาแผนที่เส้นทางปั่นจักรยานแล้วไงต่อ
0: ใช้มาตรส่วน
1: 1
0: ต่อ100,000
1: มาตราส่วน1ต่อ 100,000 จากนั้นบอกอะไรมีครับระยะทางจริงเนี่ยมีความยาว15กิโลเมตรนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาตราส่วนใช่ไหมโจทย์บอกมาตราส่วนและโจทย์บอกระยะทางจริงมาใช่ไหมครับโจทย์บอกมา2อย่างนะอันดูที่รูปนี้บอกระยะทางจริงใช่ไหมครับคือเท่าไหร่ครับ15กิโลเมตรและบอกมาตราส่วนมาก็คือ1ต่อ 100,000นะครับนี่ครับจากมาตราส่วนไม่ได้เขียนหน่วยกำกับไว้แสดงว่าเป็นหน่วยอะไรกันเป็นหน่วยเดียวกันแล้วนี่จะทราบได้อย่างไรว่าหน่วยนั้นเป็นหน่วยอะไรนี่ลองพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ให้มาสิมีอะไรบ้างนึกคิดว่าต้องเป็นหน่วยอะไรอะไรนะครับเซนติเมตรนี่สังเกตว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือระยะทางในแผนที่เนี่ยมีความยาวกี่เซนติเมตรแสดงว่าถ้าระยะในแผนที่นะครับระยะทางในแผนที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรระยะทางจริงก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันแสดงว่าหน่วยของมาตราส่วนนี้คือหน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้นนักเรียนมาดูแผนที่ใช้มาตราส่วน1ต่อ 100,000 หมายความว่าอย่างไรครับก็คือระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรแทนระยะทางจริง 100,000 เซนติเมตรนะครับนักเรียนอีก1ครั้งนะครับจากมาตราส่วน1ต่อ 100,000 นะครับหมายความว่าถ้าระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรแทนระยะทางจริง 100,000 เซนติเมตรครับนักเรียนจากนั้นนักเรียนมาดูต่อแต่นี่สังเกตเห็นไหมครับว่าจากระยะทางจริงของเราเนี่ยหน่วยเป็นอะไรอยู่กิโลเมตรใช่ไหมระยะทางจริงของเราหน่วยเป็นกิโลเมตรแต่ในมาตราส่วนของเราหน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่านักเรียนต้องเกิดการเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมครับเกิดการแปลงหน่วยเราจะแปลงหน่วยจากกิโลเมตรเป็นเซนติเมตรมาดูนักเรียนครับระยะทาง15กิโลเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรจากที่นักเรียนทราบมาแล้วเมื่อสักครู่นี้คือ1กิโลเมตรเท่ากับ 100,000 เซนติเมตรแล้ว15กิโลเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ1ล้าน 500,000 เซนติเมตรคิดได้จากนะครับนํา15คูณ 100,000 ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ1ล้าน 500,000 เซนติเมตรตอนนี้ระยะทางจริงนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือ15กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรก็คือ1ล้าน 500,000 เซนติเมตรตอนนี้รู้แล้วนะจากนั้นนะครับนักเรียนก็สรุปได้นะครับว่าระยะทางจริงมีความยาว1ล้าน 500,000 เซนติเมตรตอนนี้เราจะนำไปคิดต่อแล้วนะครับจากมาตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็คือ1ต่อ 100,000 ซึ่งมาตราส่วนนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนักเรียนครับจากตรงนี้โจทย์บอกระยะทางจริงมาใช่ไหมเราแปลงหน่วยมาแล้วก็คือ1ล้าน 500,000 เซนติเมตรจากนั้นระยะทางจริงคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่2จำนวนที่2จาก 100,000 ไปเป็น 1,500,000 อ้าวทำยังไงคูณอะไรครับคูณ15 แต่ต้องนำ15มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้ครับจากตรงนี้มีคนไหนสงสัย15ครูฟุกนำมาจากไหนมีไหมครับครูฟุกอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับจากสิ่งที่เราได้

0: แปลงโจทย์มาแล้วนะครับก็คือระยะทางจริงเนี่ยคือ1,500,000 เซนติเมตรใช่ไหมครับและจากมาตราส่วนระยะทางจริงคือเท่าไหร่ครับ100,000จาก100,000ไปเป็น1,500,000แล้วนี่จะทำอย่างไรใช้หลักการคูณอะไรคูณ15ก็ได้ดังนี้ไงครับแต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2อ่ะได้เท่าไหร่ครับ15ต่อ1,500,000นะครับจากนั้นนักเรียนตอบกับฟุกได้ไหมครับว่าระยะทางในแผนที่เนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่ตอบได้หรือยังได้ยังครับได้แล้วคืออะไรครับตอบเสียงดังๆครับ15ถูกต้องครับเพราะว่า15คือระยะทางไหนไหนแผนที่ใช่ไหมครับและ1,500,000คือระยะทางจริงนะครับโจทย์ถามอะไรล่ะระยะทางในแผนที่มีความยาวกี่เซนติเมตรก็เนี่ยก็ต้องตอบจำนวนที่1ก็คือ15คือระยะทางในแผนที่นะครับอ่ะสรุปคำตอบเลยดังนั้นระยะทางในแผนที่มีความยาวเท่าไหร่ครับ15เซนติเมตรนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยครับจากข้อนี้ผ่านไปนะครับจากนั้นครับเอามาดูต่อโจทย์ข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไปเป็นแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยจะไปออกที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโจทย์มีอยู่ว่าแผนผังสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาว15เซนติเมตรนะครับความยาว15เซนติเมตรนะครับและความกว้าง10เซนติเมตรตรงนี้นะครับโดยมีมาตราส่วน1ต่อ 20,000 ถ้าแนนวิ่งออกกำลังกายรอบสวนสาธารณะ3รอบแนนจะวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดอ่ะแนนวิ่งออกกำลังกายดังนี้ครับเนี่ยวิ่งรอบเนี้ยกี่รอบ3รอบใช่ไหมแนนวิ่ง3รอบนะครับอ่ะจากนั้นมาพิจารณาโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: แนน
0: จะวิ่งออกกำลังกายเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมครับอ่ะระยะทางทั้งหมดคือการวิ่งกี่รอบ3รอบนะระยะทางทั้งหมดคือวิ่ง3รอบนะครับอ่ะโจทย์บอกอะไรมาบอกแผนผังใช่ไหมแผนผังสวนสาธารณะมีความยาวเท่าไหร
1: ่
0: 15เซนติเมตรความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 10เซนติเมตร
0: โดยมีมาตราส่วนอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ต่อ 20,000 นะครับและแนนเนี่ยวิ่งรอบสวนสาธารณะตั้ง3รอบนะจากนั้นครับจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีแนวคิดอย่างไรในการหาคำตอบมีแนวคิดอย่างไรใครตอบได้ก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบอะไรก่อนทราบอะไรครับทราบอะไรใครตอบได้บ้างเราต้องทราบก่อนว่าในแผนผังเนี่ย1รอบวิ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับ1รอบวิ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็นำไปคำนวณต่อใช่ไหมครับจากนั้นมาดูก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมาตราส่วนก่อนนะครับจากมาตราส่วนนี้นะครับคือ1ต่อ 20,000 เนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือระยะทางไหน
1: แผนผัง
0: แผนผังเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เซนติเมตรแทนระยะเท่าไหร่
1: 20,000เซนติเมตร
0: แทนระยะทางจริง20,000เซนติเมตรนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเรามาดูต่อนักเรียนครับจากที่เราอภิปรายกันเมื่อสักครู่นี้ว่าเราควรหาความยาวรอบแผ่นผังกี่รอบก่อนกี่รอบครับ1รอบใช่ไหมครูฟุกถามจากแผ่นผังนี้มีความกว้างเท่าไหร่เท่าไหร่ครับความกว้าง10 10อะไรครับ10เซนติเมตรความยาวเท่าไหร
1: ่
0: 15เซนติเมตรแล้วถ้าจากแผ่นผังเนี่ย1รอบได้เท่าไหร
1: ่
0: 50นั่นเองครับคือนำความยาวของแต่ละด้านในแผ่นผังมาทำอะไรกันบวกกันนะครับได้เป็น50เซนติเมตรหรือนักเรียนคิดได้จากนำ2นะครับคูณกับในวงเล็บก็คือความกว้างกับความยาวบวกกันนะครับก็ได้50เซนติเมตรเช่นกันนะครับจากตรงนี้นักเรียนรู้แล้วนะครับว่า1รอบ ในแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับ50เซนติเมตรอันนี้คือ1รอบนะในแผนผังนะครับอ่ะจากนั้นมาดูต่อเดี๋ยวเรามาหาคำตอบเลยนะครับจากโจทย์นะครับระยะทางในแผนผังเนี่ยรอบส่วนสาธารณะยาวเท่าไหร่ครับที่เราคิดมานะครับระยะทางในแผนผังรอบส่วนสาธารณะยาว50เซนติเมตรมาจากไหนอ่ะเราคิดมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคิดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับและจากมาตราส่วนคือ1ต่อ 20,000 ในตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าระยะทางรอบแผ่นผังเนี่ยของส่วนสาธารณะมีเท่าไหร่ครับ50 50คือในแผนผังนักเรียนมาดูที่มาตราส่วน1ต่อ 20,000 อะไรคือระยะทางในแผ่นผังอะไรนะ1 1คือระยะทางในแผ่นผัง 20,000 คือระยะทางจริงนักเรียนต้องทํา1ให้เป็นอะไรให้เป็น50เพราะ50ก็คือระยะในไหนเหมือนกันแผ่นผังทำ1ให้เป็น50ทำไงคูณอะไรครับคูณ50แต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2อ่ะดังนี้ครับได้เท่าไหร่ครับ50ต่อ1ล้านเท่าไหร่นะครับ50ต่อ1ล้านหมายความว่าระยะทางในแผ่นผังรอบส่วนสาธารณะยาว50เซนติเมตรแล้วระยะทางจริงรอบส่วนสาธารณะจะยาว1ล้านเซนติเมตรนั่นเองครับนี่ต้องมาพิจารณาต่อว่าระยะทาง1ล้านเซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรเนี่ยเหมาะสมไหมเราควรเปลี่ยนหน่วยให้เป็นอะไรถึงเหมาะสมกิโลเมตรอ่ะเราจะเปลี่ยนจาก1ล้านเซนติเมตรให้เป็นกิโลเมตรใช่ไหมครับครูฟุกถามจากความสัมพันธ์ข้างต้นนักเรียนทราบมาแล้วว่าอย่างไร1แสนเซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมครับจากที่นักเรียนทราบนะครับว่า1แสนเซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรและจากตรงนี้คือ1ล้านเซนติเมตรจะเท่ากับกี่กิโลเมตรครับ10กิโลเมตรนั่นเองครับคิดดังนี้นะจากตรงนี้นะครับแสดงว่าระยะทางรอบส่วนสาธารณะยาวเท่าไหร่ครับ10กิโลเมตร10กิโลเมตรคือระยะทางอะไรแล้วระยะทางจริงระยะทางจริงกี่รอบ1รอบ1รอบเท่าไหร่ครับ10กิโลเมตรอ้าวแล้วแนนวิ่งกี่รอบล่ะโอ้แล้วระยะทางเป็นเท่าไหร่30กิโลเมตรนะครับดังนี้เลยที่นักเรียนได้ตอบครูฟุกไว้นะครับแนนเนี่ยวิ่ง3รอบนะครับโดย1รอบระยะทางจริงคือ10กิโลเมตร3รอบคิดได้จากนํา3คูณ10ก็คือ30กิโลเมตรสรุปคำตอบครับ30กิโลเมตรนะครับนักเรียนครับเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอย่าลืมตรวจสอบคำตอบกันด้วยนะครับจากนั้นเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับคือกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับครูปลายทางแบบนี้เป็นกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับแสดงวิธีคำตอบโดยนักเรียนต้องมาสุ่มหยิบบัตรโจทย์กลุ่มละ1บัตรเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับโจทย์มีดังนี้ครับมีดังนี้นะมี2ข้อเดี๋ยวสุ่มหยิบแค่1ข้อนะครับตัวแทนมาเลยครับเชิญครับ

0: ในตอนนี้เพื่อนต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณฟุกนะครับจะซุ่มนะครับมานำเสนอนะครับใครทำข้อ1บ้างกลุ่มไหนนะข้อ1นะครับมีกลุ่ม3กับกลุ่ม5นะครับคุณฟุกขอเลือกกลุ่ม5ออกมานำเสนอครับเชิญครับมานำเสนอเลยครับนะครับคือผลงานของกลุ่ม5นะครับกลุ่ม5มีแนวคิดอย่างไรครับอธิบายให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังหน่อยครับ
1: อย่างแรกครับดูมาตราส่วนก่อนครับว่าบอยเขียนแบบสำหรับสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านโดยใช้มาตราส่วน1 ซม.ต่อ4 กม.ครับ
0: เชิญต่อครับ
1: ซึ่งแบบซึ่งในแบบถนนมีความยาว7ซมครับ
0: อันนี้คือจากข้อมูลที่โจทย์บอกมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะทำไงต่อครับ
1: จะได้1ซมต่อ4กิโลเมตรครับแล้วในที่โจทย์บอกมาก็คือในแบบจำลองมีความยาวถนน7ซมครับเราจึงนำ7มาคูณครับ7คูณ1ได้7ครับ7คูณ24ได้28ครับ
0: แล้วหน่วยเป็นยังไงครับ
1: งั้นเท่ากับ7เซนติเมตรครับต่อ28กิโลเมตรครับ
0: จากนั้นครับ
2: ดังนั้นบอยจะต้องสร้างถนนยาว28กิโลเมตร
0: นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับของเพื่อนกลุ่ม5นะครับกลุ่มที่ทำข้อนี้ได้28ไหมครับได้ไหมได้ถูกต้องเลยครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับต่อไปนะครับสำหรับข้อที่2นะครับคุณฟุกขอเลือกกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนทำข้อ2บ้างยกมืออ่านกลุ่มนะครับคุณฟุกขอเลือกกลุ่ม2ครับเอามานำเสนอครับ

0: ะทางจากบ้านไปสวนสาธารณะในแผนผังเป็น 3.5 เซนติเมตรซึ่งใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ6กิโลเมตรจะได้1เซนติเมตรต่อ6กิโลเมตรเท่ากับ3.5 คูณ1เซนติเมตรต่อ 3.5 คูณ6กิโลเมตรเท่ากับ3.5 เซนติเมตรต่อ21กิโลเมตรดังนั้นระยะทางจริงจากบ้านไปสวนสาธารณะเป็น21กิโลเมตรค่ะ
1: ข้อ2ได้21กิโลเมตรกลุ่มอื่นได้21กิโลเมตรไหมครับที่ทำข้อนี้ได้ไหมครับได้นะครับปรบมือให้กลุ่ม2เลยครับเชิญด้านข้างด้านในเลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบอีกหนึ่งครั้งจากเฉลยของครูฟุกครับ

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็มีอยู่4กระบวนการที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับดังนี้เลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนครับเรียนจะหาความยาวจริงจากมาตราส่วนที่กำหนดให้ได้อย่างไรจะทำอย่างไรถ้าจะหาความยาวจริงนะครับนักเรียนจะหาความยาวจริงนะครับได้โดยนะครับนำความยาวที่วัดได้จากแผนผังคูณกับแต่ละจำนวนในมาตราส่วนใช่ไหมครับใช่ไหมแบบฝึกหัดนะครับมีอยู่กี่ข้อเองอันนี้คือ1ข้ออันนี้อีก1ข้อทำข้อเดียวเลือกข้อเดียวครับเลือกข้อเดียวนะครับแต่ละคนเลือกเองแต่ละคนเลือกเองนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนและมาตราส่วนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.18 นะครับและใบกิจกรรม 4.11 นั่นเองครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่นะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในการสร้างสรรค์งานศิลปะในฐานะศิลปินหลายคนอาจจะมองว่าต้องใช้จินตนาการต้องใช้ฝีมือที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานถึงจะได้การยอมรับและความนิยมค่ะ
6: วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ศิลปินในดวงใจที่นำหลักวิชาการและนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมประสานกับจินตนาการจนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศมาฝากกันค่ะ
5: ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: เตรียมส่งวิทยาเข้าจอเล็กนะเข้า
6: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะและงานออกแบบต่างๆหลายแขนงพระองค์ทรงฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวของพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านตำราในระยะแรกงานศิลปะที่พระองค์ทรงทำมุ่งเน้นไปที่ความงามและความเพลิดเพลินต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มประกอบพระราชกรณียกิจก็ได้ทรงปรับเปลี่ยนทักษะที่มีมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบหรือทักษะงานช่างที่พระองค์ทรงเคยประดิษฐ์เรือใบเพื่อแปลมาเป็นทักษะการสร้างเครื่องกลต่างๆที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นต้นด้วยพระ

อัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของในหลวงรัชกาลที่9คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้น้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินแด่พระองค์ในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529คำว่าอัครศิลปินมีความหมายว่าผู้มีศิลปะเป็นเลิศเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ยังทรงเป็นศิลปินในดวงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยอีกหลายๆคนด้วยค่ะ

0: กิจกรรมศิลปหัตถกรรมก็มีการบายสีการแกะสลักการปั้นดินน้ำมันแล้วก็การวาดภาพระบายสีค่ะการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเราจะมีความรู้สึกที่สนุกสนาน
1: ประโยชน์ที่หนูได้รับจากกิจกรรมนี้คือสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

0: เห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะทำอะไรหากเรามีความสนใจและตั้งใจจริงมันศึกษาหาความรู้และรู้จักพัฒนาต่อยอดก็ย่อมทำให้งานชิ้นนั้นประสบความสำเร็จค่ะที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำงานมาสร้างสรรค์ประโยชน์และสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติและส่วนรวมได้เสมอดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไม่พลอยสายอินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนที่ทำงานศิลปะก็ต้องรู้เรื่องวิชาการและรู้หลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้เป็นแบบแผนต่างๆต่อไปงานวิชาการก็ทำนองเดียวกันจะต้องรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ต้องมีใจทางศิลปะจึงสามารถพัฒนางานนั้นให้ดีไปได้และในทางวิทยาศาสตร์ก็ทำนองเดียวกันต้องมีความรู้ด้านวิชาการและต้องมีใจรักตั้งใจทำอะไรให้ดีขึ้นสรุปว่าทั้ง3ส่วนเป็นความสำคัญซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกันงานศิลปะมีความสำคัญต่องานทั้งปวงศิลปินเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสมควรจะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กมาติดไฟสาย
0: โอเค

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกๆเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกๆเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: งั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขากลับไปเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเอ๊ะทำไมมันเท่จังเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้

เหมือนมันเหมือนไอดอลเนาะเอ๊ะรู้สึกมันทำไมมันเท่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบอะก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เต็มไปด้วยพื้นที่เบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของคนที่เขาประสบความสำเร็จแหละครับว่ากว่าจะโตขึ้นมาประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องผ่านเส้นทางอย่างไรมาบ้างนะครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องราวของสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เราจึงอยากที่จะให้คุณผู้ชมนั้นมีโอกาสได้รับพรดีๆเพื่อที่คุณนั้นจะได้นำไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านหรือว่าใช้ในครอบครัวของท่านเพื่อให้เขานั้นสามารถพัฒนากลายเป็นเด็กที่โตมาเป็นบุคคลที่สามารถสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศของเราได้นะครับที่เราได้รับเมตตาจากพระที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนเด็กนะครับมีฉายาทางกิจของสงฆ์นะครับว่าเป็นธรรมะอารมณ์ดีอยู่นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธีนะครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องสนทนาธรรมกันนะครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ก่อนครับว่าตอนนี้กิจสงฆ์ของพระอาจารย์ยุ่งมากไหมครับ
1: ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะเรื่องการเทศการบรรยายหรือการสอนก็จะเปลี่ยนไปจากการไปนั่งพูดนั่งสอนเป็นออนไลน์ก็จะมีเป็นโปรแกรมซูมให้พระอาจารย์นั่งเทศอยู่ที่วัดแล้วก็คนฟังอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วเริ่มมีคนนิมนต์ไปตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เจริญพร
0: ก่อนที่พระอาจารย์จะมีโอกาสได้ก้าวเข้ามาสู่ในฐานะพระนักเทศนะครับแล้วก็เป็นนักเทศที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับคนที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กๆทั่วไปเนี่ยนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามพระอาจารย์สักนิดหนึ่งครับว่าในสมัยนั้นพระอาจารย์เข้าสู่วงการพระพุทธศาสนาได้ยังไง
1: จริงๆเด็กบ้านนอกเนี่ยหรือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยอย่างในหมู่บ้านของพระอาจารย์เนี่ยของพระอาจารย์อยู่อำเภอรัญญประเทศเนาะจังหวัดสระแก้วด้วยความเป็นชนบทเนี่ยคือจะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีว่าลูกชายถ้าจบป .6 ส่วนมากจะต้องบวชเรียนอย่างรุ่นพระอาจารย์เนี่ยบวชพร้อมกัน20คนนะป .6จบป
0: .6 เด็กนักเรียนจบป .6 ปุ๊บก็มาบวชเป็นสามเณร
1: บวชสามเณรเรียน
0: 20รูป
1: รุ่นพระอาจารย์น่ะในหมู่บ้านเดียวกันน่ะ20รูป
0: คำว่าบวชเรียนเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคือบวชไปด้วยแล้วก็ได้เรียนไปด้วยเหรอ
1: ใช่มันก็มีโรงเรียนของพระเณรที่เรียนแบบวิชาสามัญเลยนะก็คือม.1 ม.2 ม.3 ไปเรื่อยๆม.4 ม.5 ม.6 มีสายวิทย์สายศิลป์ด้วยนะแต่ไม่มีวิชากีฬาเท่านั้นเองเตะตะก้ออย่างเงี้ยไม่มีเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็เป็นวิชาศิลปะอย่างเงี้ยมีม.ปลายแยกเลยนะสายวิทย์สายศิลป์แล้วก็พอไปต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยก็มีทุกคณะมีรัฐศาสตร์มีครุศาสตร์มีมนุษยศาสตร์อะไรพุทธศาสตร์อะไรเงี้ย
0: คือสมัยยุคพระอาจารย
1: ์ท่านพร
0: ยังไม่มีการเรียนฟรีย
1: ังไม่มี
0: คือในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่นี่คือมันมีนโยบายของรัฐบาลที
1: ่
0: ให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนฟรีได้แล้วใช่ไหมครับแต่ยุคสมัยนั้นคือมันต้องมีทุนการศึกษาถ
1: ้
0: าจะเรียนต
1: ่
0: อทีนี้ถ้าไม่มีทุนการศึกษาก็คือไปอยู่กับวัดไปบวชแล้วก็จะมีโยมเนี่ยช่วยอุปถัมภ
1: ์
0: ใช่ไหมครับในการค่าปัจจัยต่างๆในการเรียนการสอนบ้างในเรื่องของค่าอาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: โดยปกติโรงเรียนพระเนรเนี่ยญาติโยมอยู่อุปถัมภ์อยู่แล้วเราไม่ได้เสียค่าเทอมค่าอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วเสียก็เป็นส่วนน้อยมากนะแต่จริงๆตอนที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเนี่ยคือด้วยความเป็นเด็กคุณเปิร์อายุ12ปีเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าเราจะบวชแล้วเราจะเป็นมาเป็นนักเทศคงไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะหรือว่าบวชแล้ว

0: มาอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระเถระอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันถึงแค่ว่าจุดแค่เราบวชเรียนทางโลกด้วยเรียนทางธรรมด้วยควบคู่กันไปทีนี้ไอ้สิ่งที่หล่อหลอมเรามาตลอดชีวิตของการบวชนั่นแหละมันถึงทำให้เรามีอุดมคติอุดมการณ์ในทางพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่เราบวช
1: ขออนุญาตถามครับพระอาจารย์ครับคือพระอาจารย์ตั้งใจอยากจะบวชเองหรือว่าโดนบังคับบวช
0: ตั้งใจอยากจะบวชเองด้วย
1: แสดงว่าพระอาจารย์อยากเรียน
0: ด้วยเหตุผลหลายอย่างเนาะคือพระอาจารย์เนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยติดคุณยายแล้วคุณยายน่ะจะไปวัดทุกวันพระเขาเรียกไปถือศีลอุโบสถพระอาจารย์ก็ตามคุณยายไปนอนที่วัดด้วยเพราะติดคุณยายก็จะไปนอนที่วัดทีนี้พอพ่อแม่เห็นว่าไปอยู่คุณยายแล้วก็เลยซื้อชุดขาวให้เลยไหนๆจะไปอยู่แล้วก็จะไปเล่นเลยใส่ชุดขาวอยู่คุณยายไปเลยก็เลยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าจากที่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นเราก็ต้องไปนั่งสวดมนต์มันก็มีอุปนิสัยติดตัวเรามาอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยสาเหตุที่พระอาจารย์ตัดสินใจว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่น่ะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพหรือเขามาอยู่ที่หัวเมืองใหญ่จังหวัดใหญ่ๆที่มีสำนักเรียนเนี่ยแล้วเขากลับไปเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเฮ้ยทำไมมันเท่จัง
1: คร
0: ับ คิดอย่างนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมรุ่นพี่เนี่ยมัน
1: กลับไปในฐานะสามเณร
0: สามเณรเนี่ยเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้แล้วเขาจะเดินเรียบร้อยไปบิณฑบาตเวลามีงานศพเขาก็จะไปนั่งกันหลายรูปแล้วก็มันเหมือนไอดอลเนาะเฮ้ยทำไมเท่จังแปลกไหมคุณเปิดจริงๆเราน่าจะมีไอดอลเป็นอย่างอื่นนะแต่นี่เป็นมีไอดอลเป็นพระเนนใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำไมรู้สึกมันทำไมมันเท่ก็เลยเดี๋ยวเราจบป.6เราบวชเรียนดีกว่า
1: ถ้าย้อนกลับไปพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพระอาจารย์ถึงมีไอดอลเป็นพระเนนครับเกี่ยวข้องไหมว่าพระอาจารย์อยู่กับคุณยายแล้วคุณยายพาไปเที่ยววัดอยู่แล้วอยู่เป็นประจำหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของบุญเก่าที่สะสมมาครับอาจารย
0: ์ถ้าเราพูดในเรื่องพุทธศาสนาเนาะถ้าเป็นพูดเป็นเหตุเป็นผลเลยก็คือปัจจุบันนี่แหละก็คือ1อุปนิสัยที่เราชอบไปวัดกับคุณยายประการที่2ก็คือพอเราไปเห็นพระเห็นเนรแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าที่จะไปเป็นแบบนั้นนะเรารู้สึกดูแลศรัทธาอะไรเงี้ยอันนี้คือเหตุปัจจุบันเลยนะอันที่สองถ้าเราเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าบุพเพเนาะบุพเพกตปุญญตาการที่เราได้สะสมบุญทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อเรื่องเหตุปัจจัยอยู่ๆเราจะมาบวชเนี่ยแน่นอนว่าเหตุปัจจุบันมันทำให้เราได้บวชแต่พระพุทธศาสนาท่านเชื่อว่าบุญกุศลที่เราทำหรือบุญเก่าที่เราสร้างนั่นแหละเป็นตัวนำให้เรามาอย่างนั้นคุณเปิดลองคิดดูถ้ามันไม่มีตัวนี้อธิบายนะทำไมคนเราเกิดมาต่างกันทำไมคนหนึ่งสูงคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งขี้เหร่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเพียงแต่ว่าเราเกิดมาแล้วมันมากับเราอ่ะ
1: ทำไมไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่ากันใช่ทำอะไรเป็นตัววัดอ่ะอะไรเป็นตัววัดให้มันไม่เท่ากันอ่ะคือถ้าเลือกได้เราก็เลือกมาหล่อมาสวยทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำตอบง่ายคำตอบเดียวคือใช้ได้กับทุกปัญหาที่ ที่ไม่มีคำตอบก็คือเรื่องของบุญสะสมที่สะสมมาไม่เท่ากัน
0: แต่เราก็ให้ความเห็นกับเรื่องปัจจุบันมากกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องอดีตน่ะเราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าเราทำอะไรมาเราสะสมเราอะไรมามันเหมือนเราพูดเรื่องกรรมอ่ะเฮ้ยเราทำกรรมอะไรมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมากเพียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ดีให้เราเท่านั้นอะไรเงี้ย
1: และในแง่ของถ้าในชาติปางก่อน
0: เรือนพร
1: เราพิสูจน์ไม่ได้
0: เรือนพร
1: แต่ว่าในแง่ของชาติปัจจุบันเนี่ยครับพระอาจารย์คิดว่ามีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องไหมว่าอะไรเป็นอิทธิพลส่งเสริมให้พระอาจารย์รู้สึกว่าการเป็นสามเณรนั้นมีความเท่อยู่ครับเกี่ยวข้องไหมว่าที่บ้านคุณยายพูดชมว่าพระท่านนี้ท่านเทศดีจังเลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านพูดชมแล้วก็เคารพกราบไหว้พระสงฆ์จังเลยพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกไปว่าอ๋อการเป็นพระนี่มันมีคนเคารพอะไรอย่างเงี้ย
0: คือพระอาจารย์ว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญนะการหล่อหลอมจากพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวคือพอเราไปอยู่วัดกับยายตั้งแต่ป.3ป.4เนี่ยทุกคนก็เลยเชียร์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่คือไอการที่ทุกคนไซโคเราเนาะว่าเนี่ยไอนี่มันเป็นเจ้าวาดแน่เลยมันไปวัดไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอินไปด้วยนะอันนี้พระอาจารย์ว่าข้อหนึ่งแน่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะก็คือเวลาถามทุกทีเวลาบวชเนี่ยเวลามีใครถามว่าจะให้ลูกสึกไหม ท่านเฉยๆท่านบอกแล้วแต่แล้วแต่เนน
1: คร
0: ับ ก็คือศึกก็ได้ไม่ศึกก็ได้พระอาจารย์เป็นลูกชายนะในครอบครัวซึ่งถ้าคนที่เขาซีเรียสเขาต้องอยากให้ลูกชายไปช่วยงานอะไรเงี้ยนะทีนี้โยมพ่อโยมแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็แล้วแต่เนนจะศึกก็ได้จะอยู่ก็ได้ท่านไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนี้ประการหนึ่งนะแล้วประการหนึ่งก็คือพระอาจารย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ธรรมะพระอาจารย์ว่านะคุณยายชอบเข้าวัดแล้วปู่เนี่ยท่านบวชตอนพระอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยท่านตัดสินใจบวชตอนอายุ60ปีแล้วก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชเรียนไม่กี่เดือนเนี่ยท่านก็ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติที่พระอาจารย์ไปดูแลอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อท่านเสียไปเพราะนั้นเวลาพระอาจารย์กลับบ้านไปเนี่ยก็จะไปอยู่กับท่านเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะสอนเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติแล้วมีครั้งนึงนะตอนนั้นน่ะพระอาจารย์ไม่กลับสักทีพระอาจารย์เรียนอยู่กรุงเทพนะเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์พอจบมหาวิทยาลัยสงฆ์เสร็จก็เลยไปต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร
1: ์ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคํานึงบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบอ่ะก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะปริญญาธรรมก็คือเดินในเส้นทางของพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าจบอันนี้แล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้ในช่วงชีวิตของพระอาจารย์ตอนเป็นสามเณรเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนเริ่มเป็นสามเณรตอนแรกอยากไปบวชมีไหมครับว่าบวชไปสัปดาห์หนึ่งแล้วสึกอยากกลับบ้านเหลือเกิน
0: โอ้มีก็คุณเปิดคิดเด็กอายุ12ปีนะแล้วเราห่างบ้านวันแรกอ่ะพระอาจารย์ไปบวชเรียนที่นครนายกจากสระแก้วไปนครนายกมันก็ร้อยกว่ากิโลนะ
1: ครับ
0: เราก็มีความรู้สึกว่าเด็กอายุ12ปีต้องไปอยู่กับเนนเป็นร้อยๆรูปแล้วก็ไปอยู่คนที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็จริงๆร้องไห้ทุกวันกลางคืนก็คิดถึงบ้านก็จะร้องไห้ซักปลอกหมอนทุกวันเลยช่วงนั้นมันเปียก คือร้องไห้จริงๆร้องไห้จริงๆแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองจริงๆวินัยเนี่ยเรื่องวินัยการอดทนน่ะได้จากมาทางบ้านเหมือนกันนะจริงๆเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะเค้าสึกตอนบวชมาได้6เดือน7เดือนปีนึงเค้าก็สึกนะแต่พระอาจารย์ก็อยู่ต่อไปว่าคือตอนเป็นเด็กน่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนก็คือโดนบังคับให้ล้างจานก๋วยเตี๋ยวทั้งวันน่ะตอนนั้นเราบ่นให้แม่เหมือนกันกูจะต้องมาล้างอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเนี่ยนะแต่เรารู้เลยว่าตอนที่คุณแม่ดุน่ะโยมแม่ดุให้เราทํางานเราเห็นคุณค่าของการทำงานเนี่ยเราอดทนเนี่ยเราร้องไห้บ้างเราเบื่อบ้างแต่พอเราหมดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอดทนได้มากกว่านี้อีกนะเฮ้ยเราอยู่ได้เพราะเราเคยถูกสอนมาให้อดทนกับสิ่งที่เราไม่อยากทำมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ว่าเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ต่อได
1: ้แสดงว่าช่วงตื่นเต้นตอนแรกของการบวชคือผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเป็นนะครับก็คือว่าตอนเริ่มแรกเนี่ย อยากบวชมากเพราะว่าสำหรับคนที่อยากบวชสนุกแต่พอมันได้บวชแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีช่วงเวลานึงที่เริ่มคิดถึงคนที่ผูกพันพระอาจารย์ก็เป็นแบบนั้น
0: ใช่เพราะมันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดตอนที่เราเห็นเขาเท่น่ะที่เขากลับไปบ้านน่ะในรุ่นพี่อ่ะเราเห็นแค่แวบเดียว
1: ครับพระอาจารย
0: ์แต่พอเรามาบวชจริงๆน่ะมันไม่ใช่ตื่นทำวัดตีสี่ทำวัดเย็นเรียนหนังสืออ่านหนังสือท่องหนังสือทำกิจวัตรอย่างเงี้ยฮะมันก็หนักพอสมควรสำหรับเด็กนะ
1: โดนแกล้งบ้างไหมครับ
0: โอ้เยอะแยะเลยนะในรุ่นพี่แกล้งบ้างอะไรเงี้ยฮะก็มีเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันน่ะร้อยกว่าคนร้อยกว่ารูปนะ
1: ครับ
0: ก็มีเล่นมีแกล้งก็ทำให้เราผ่านมันมาได้เนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็มีพระอาจารย์ดูแลมีหลวงพ่อดูแลคอยดุคอยลงโทษอะไรเงี้ยฮะ
1: ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับคือจากเดิมที่เป็นเด็กกิจวัตรประจำวันคือนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าคุณแม่ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณพ่อทำอะไรนะครับ
0: คุณพ่อเนี่ยเป็นพนักงานขับรถ
1: ครับได้คลุกคลีอยู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คือไปโรงเรียนไปแล้วกลับบ้านมาเจอหรืออาจจะวิ่งเล่นแถวบ้านแต่ตอนที่เข้าไปเป็นสามเณรชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับ
0: ก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยถ้าพระอาจารย์เป็นเด็กทั่วไปตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเล่นเกมเนาะไปเที่ยวไปอะไรในอำเภอในอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตวัยรุ่นตรงนั้นเราหายไปแต่สิ่งที่เราทำแทนคือเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือมีห้องสมุดแล้วก็เมื่อมันไม่มีเกมเล่นมันไม่มีโทรทัศน์ดูมันไม่มีโทรศัพท์ใช้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับบันเทิงของวัยรุ่นของอะไรเหมือนที่เขาเล่นกันเลยนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือก็สวดมนต์เข้าห้องสมุดนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระอาจารย์อยากเป็นนักพูดพร้อมกับอยากเป็นปลัดอำเภอด้วยนะ จากการอ่านหนังสือเพราะว่าพระอาจารย์อ่านหนังสือเล่มนึงของนักเขียนท่านนึงเรื่องประชาธิปไตยอะไรสักอย่างเนี่ยบนเส้นคัน

0: นานอะไรเงี้ยเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์เนาะ
1: ครับ
0: อันนั้นทำให้อยากเป็นประหลัดอำเภอนะตอนเป็นเนรแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องนักพูดเกี่ยวกับพระนักเทศอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพูดได้อยากจะพูดเป็นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งในตลอดระยะเวลาของการเป็นสามเณรมีรู้สึกอยากจะสึกบ้างไหมครับ
0: มีทุกช่วงเวลา
1: ทุกช่วงเวลา
0: ทุกช่วงเวลา
1: และอะไรเป็นตัวการที่ทำให้พระอาจารย์ไม่ได้ลาสิกขามากครับ
0: ด้วยพระอาจารย์คิดในใจตลอดว่าถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านคือมันแฝงการบวชเรียนเนี่ยนอกจากเราสืบทอดพระศาสนาปฏิบัติในศาสนกิจของพระเนรเนี่ยมันยังมีอีกอันนึงที่เราผูกใจมาตลอดคือเราต้องเรียนให้จบให้ได้เพื่ออนาคตจะอยู่ในเพศคารวะอาจจะสึกไปเนี่ยเราต้องมีงานการทำที่ดีเพราะว่าคำว่าบวชเรียนน่ะมันแฝงด้วย2เรื่องนะคือเรื่องของอนาคตของเรากับเรื่องของพระศาสนาฉะนั้นอันไหนมันแรงกว่ากันน่ะเราก็จะไปเส้นทางนั้นฉะนั้นของพระอาจารย์จะหวั่นไหวอยู่ทุกช่วงเวลาจบม.3ก็จะหวั่นไหวเพราะมันต้องเปลี่ยนที่เรียนจบม.6จบนักธรรมเอกก็หวั่นไหวเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนที่เรียน
1: ครับ
0: จบมหาลัยสงฆ์ก็จะหวั่นไหวเพราะจะต้องจะเรียนหรือจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: เพราะตอนจบม.3ที่นครนายกต้องไปต่อที่โคราชเพราะที่นครนายกไม่มีโรงเรียนม.4และโรงเรียนนักธรรมบาลีที่สูงขึ้นไม่มีก็ต้องไปต่อที่โคราชเพราะเป็นจังหวัดใหญ่ก็ย้ายไปที่โคราชไปต่อม.4ม.5ม.6พอจบม.6ก็ความอยากเป็นประหลัดอำเภอยังอยู
1: ่การที่เป็นพระสงฆ์แล้วไปเรียนม.4ม.5ม.6นี่เรียนในวัดหรือในโรงเรียนวัด
0: ในวัดมีแต่พระเนรเรียน
1: มีแต่พระเนรเรียน
0: แล้วก็เป็นวิชาเขาเรียกว่าเป็นวิชาพุทธศาสนาครึ่งหนึ่งและเป็นวิชาการทางโลกครึ่งหนึ่ง
1: แล้ววิชาการนี้ใครสอนครับ
0: ก็เป็นครูจากข้างนอกมาเช่นอาจารย์จากราชภัฏอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่เขามาสอนแล้วเขาไม่คิดเงินนะเขามาทำการกุศลคือให้ความรู้กับสามเณรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีครูมาสอนฟิสิกส์เคมีชีวะสอนคณิตศาสตร์สอนศิลปะ
1: แล้วพระอาจารย์สนใจทางด้านทางธรรมหรือทางโลกมากกว่ากันในตอนสุดท้ายที่พอจบชั้นม.6เนี่ยครับ
0: คือพอจบชั้นม.6เนี่ยพระอาจารย์ขอโควต้าราชภัฏโคราชนะคืออยากจะไปเรียนรัฐศาสตร์
1: ครับ
0: คือยังไม่ยอมทิ้งเรื่องปลัดอำเภอนะเรื่องการเมืองการปกครองนะแต่ทีนี้พอมันมีเหตุขัดข้องนิดนึงที่ไม่ได้ขอโควต้าก็จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะลาสิกขาหรือจะบวชเรียนต่อ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าบวชเรียนต่อมันต้องเรียนมหาลัยสงฆ์และปริญญาตรีแล้วถ้าลาสิกขาก็คือไปเรียนซึ่งแน่นอนไม่มีโอกาสแน่ใช่มั้ยฮะพ่อแม่ก็คงไม่ส่งแล้วตอนนั้นน่ะพอเราโตพอสมควรแล้วไง
1: คร
0: ับ ก็เลยคิดว่าถ้าสึกก็ต้องไปทำงานแล้วเราจะทำงานอะไรเนี่ยจบม.6เงินเดือนเท่าไหร่ก็คิดก็เลยคิดในใจว่าไอ้คำนั้นน่ะมันขึ้นมาถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนทีนี้เจ้าวาดที่อยู่ที่นั่นท่านเลยชวนเรียนที่โคราช
1: ครับ
0: โคราชเขามีมหาลัยสงฆ
1: ์ครับ
0: ที่เราคิดในใจว่ามหาลัยสงฆ์ตอนนั้นน่ะที่ดังเนาะที่ดังหมายความว่าที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท
1: ุ
0: กคนใฝ่ฝันใช่มหาจุฬาม
1: หาจุฬาม
0: ีที่กรุงเทพแล้วก็อันที่2คือถ้าอีสานคือ
1: ขอนแก่น
0: ถ้าภาคเหนือคือเชียงใหม
1: ่
0: อันนี้เป็นเวียเขตก็เลยตัดสินใจว่าเข้ากรุงเทพดีกว่าเพราะว่ากรุงเทพน่าจะเป็นศูนย์รวมของความรู้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะเรียนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่งหนังสืออะไรดังๆคงจะอยู่ที่นั่นหมดก็เลยตัดสินใจเข้ามากรุงเทพมาเรียนต่อปริญญาตรีทีนี้ตอนสมัครเรียนเนี่ยแปลกนะแทนที่จะไปเรียนคณะรัฐศาสตร์ซึ่งมหาจุฬาเนี่ยเขามีมหาลัยสงฆ์เนี่ยแต่กลับไปติ๊กเลือกคณะครุศาสตร
1: ์อื้อเพราะอะไรครับ
0: คือแวบเดียวเองด้วยความคิดที่ว่าครุศาสตร์เนี่ยมันได้พูดมากกว่ารัฐศาสตร
1: ์อ
0: ยากเป็นนักพูดอยากเป็นคนสอนอยากจะเป็นคนที่เผยแผ่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีพื้นฐานจากตอนพระอาจารย์อยู่ม.4 ม.5 ม.6เนี่ยพระอาจารย์เริ่มเข้าไปสอนในโรงเรียนสอนเด็กๆป.3 ป.4 ไปสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันก็เลยทำให้ความเป็นครูเริ่มมากขึ้นในอุดมการณ์ของตัวเองเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยไปเลือกเรียนคณะครุศาสตร
1: ์และสุดท้ายในทางธรรมพระอาจารย์เรียนถึงเปรนธรรม9มั้ยครับ
0: ไม่ถึงพระอาจารย์จบเพียงแค่นักธรรม
1: ครับ
0: นักธรรมชั้นเอกแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาเนี่ยคณะครุศาสตร
1: ์ครุศาสตร์
0: ใช่
1: แล้วก็เดินทางสายพระนักสอน
0: นักบรรยายนักเทศน์นักสอนอยู่ประมาณปี2ก็จะมีฝ่ายนึงในมหาวิทยาลัยชื่อว่าฝ่ายบริการฝึกอบรม
1: ครับ
0: พระนิสิตคนไหนสนใจการเป็นนักพูดนักบรรยายนักเทศนักสอนทุกอย่างเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ฝ่ายนี
1: ้ครับ
0: ไปลงชื่อไว้แล้วเขาจะเปิดอบรมนักพูดอบรมนักเทศอบรมนักสอนแล้วเขาจะส่งพระเหล่านี้ไปตามโรงเรียนไปสอนตามโรงเรียน
1: ผมฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ผมเหมือนฟังเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคือทางสงฆ์เนี่ยก็มีโลกของสงฆ์

0: ใช่ใช่ใช
1: ่ซึ่งก็เรียนหนังสือไม่แตกต่างอะไรกับคนทั้งโลก
0: เรื่อง
1: ทั่วๆไปมีกิจการนักศึกษามีอะไรเหมือนกันหมดเลยเออแล้วที่มาที่ไปของธรรมะอารมณ์ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงคร
0: ับ ก็พอเราไปอยู่ในฝ่ายบริการฝึกอบรมของมัจจุฬาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งเราไปตามโรงเรียนต่างๆอ้าวเดือนนี้มีโรงเรียนขอความสนับสนุนให้พระวิทยากรพระอาจารย์เนี่ยไปสอนไปอบรมไปเทศไปบรรยายตามโรงเรียนเนี่ยจำนวนกี่โรงเรียนเขาก็เอาองค์นี้ไปที่นั่นองค์นี้ไปที่นี่เนี่ยทีนี้ธรรมะอารมณ์นี่เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการเทศหรือการบรรยายเนี่ยคือเด็กยุคใหม่เขาไม่ฟังคือจุดเปลี่ยนเลยคือไปเทคนิค
1: ไปเทศให้เด็ก
0: โรงเรียนเทคนิคพอเราเทศไปเนี่ยเขาไม่ฟังต่อต้าน
1: เทศอะไร
0: ก็เรื่องอบรมธรรมะทั่วไปนะฮะเรื่องความสำเร็จเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยนะตามที่โรงเรียนเขาอยากจะตั้งหัวข้อมาให้เราไปพูดอ่ะนี่เด็กไม่ฟังโอ้ชั่วโมงนั้นมันมีความรู้สึกอึดอัดมากเด็กไม่ฟังเด็กเขาไม่สนใจน่ะที่กลับมาก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยตายแน่ๆหมายถึงว่าตัวเราเองก็ไม่มีความสุขในการเผยแผ่ธรรมะเด็กๆเองก็คงไม่มีความสุขในการฟังก็เลยมาคิดหาวิธีว่าเอ๊ะมันจะทำไงให้เด็กรุ่นใหม่สนใจธรรมะที่เราสอนก็จึงกลายมาเป็นคำว่าธรรมะอารมณ์ดีคืออยากให้คนฟังอารมณ์ดีอยากให้คนฟังแล้วมีความสุข
1: แล้วต้องทำยังไงครับธรรมะอารมณ์ดี
0: ก็ตอนนั้นอ่ะรวมกลุ่มกัน3คนก็คือท่านพระมหาวีรพลวัดยานวาท่านพระมหามงคลที่วัดนิมมานดีแล้วก็อาตมาพระครูบาลบัณฑิตนะที่ตอนนั้นอยู่วัดสังกัจจายเราก็เลยรวมตัวกันคิดพร้อมกับเพื่อนหลายๆคนว่าจะทำยังไงให้เทศให้เด็กสนใจก็เลยมีความคิดอันนึงขึ้นมาคือเทศนามัลติมีเดีย
1: หมายความว่ายังไงครับ
0: คือการเทศที่ประกอบด้วยสื่อวิดีโอเปิดเพลงอะไรเงี้ยเปิดเพลงให้คนดูหรือว่าเปิดวิดีโอให้คนดูเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันตรงกับสิ่งที่เขาจะสอน
1: ก็คือพัฒนาการเรียนการสอน
0: ใช่จากการเทศเฉยๆการนั่งพูดเฉยๆมาเป็นการเทศนามัลติมีเดียคือมีสื่อวิดีทัศน์เข้ามาเสริมมีโฆษณาจาก YouTube มาฉายให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นสื่อตัดที่เราตัดต่อมาอะไรเงี้ย
1: ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์คร
0: ับ
1: คือในแง่ของการเทศนาหรือในแง่ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อบัญญัติไว้ไหมครับว่ามีข้อจำกัดว่าทำได้แค่ไหนทำไม่ได้อย่างไรใช้สื่อได้ไห
0: ม
1: ไม่ใช้สื่อได้ไหมอะไรยังไงครับ
0: จริงๆเวลาพูดถึงการสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้เยอะนะเช่นการเทศหรือการไปแสดงธรรมเนี่ยต้องไม่หวังผลประโยชน์จากการเทศก็คือไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนไม่ได้ถึงการเทศที่เขาจะถวายแล้วก็ต้องพูดความจริงอะไรเงี้ยท่านจะมีบัญญัติไว้แต่ว่ามันมีอันนึงที่เรารู้สึกชอบมากว่าพระพุทธเจ้าแกเป็นคนทันสมัยก็คือวิธีการสอนแบบ4ส
1: อ4สอที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับอาจ
0: ารย์4สอเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ไปสอนที่ไหนไปเทศที่ไหนจะต้องมี4เรื่องนี้เกิดขึ้นในการสอนพระองค์ก็คือสันทัศนา
1: ครับ
0: สมาทัปปนาสมุตเตชนาแล้วก็สัมปหังสนา
1: ซึ่ง4สอนที่แปลเป็นไทยว่า
0: แปลเป็นไทยว่าแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริง
1: อ๋อแล้วพระอาจารย์เอาไปใช้ยังไงครับ
0: เราก็ไปตีความหมายใหม่ก็คือพูดภาษาใหม่ก็คือเป็นรีแบรนดิ้งคำเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงว่าเป็นวิธีการสอนของธรรมอารมณ์ดีเรียกว่าสนุกสุขซึ้งกินใจ
1: สนุก
0: สุขซึ้งกินใจคือให้มันน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น
1: ครับซึ่งก็คือทำให้คนที่เป็นผู้เรียนผู้ฟังเทศน์เนี่ยได้ทำกิจกรรมที่มันแปลกออกไปจากการเรียนธรรมะในรูปแบบเดิม
0: ๆเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนธรรมะแต่สุดท้ายเขาได้ธรรมะ
1: งั้นขอถามพระอาจารย์นะครับนมัสการถามพระอาจารย์สักนิดนึงว่าจริงๆแล้วในแง่ของหลักปฏิบัติในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยครับจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านให้ความสำคัญเรื่องของจุดตั้งต้นและปลายทางมากกว่าวิธีการหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วคือหมายความว่าถ้าเจตนาดีอยากให้เด็กนั้นได้หนทางสว่างที่ดีปลายทางก็คือว่าเขาต้องเข้าใจในเจตนาที่เราต้องการจะให้เขาแต่จะด้วยวิธีการไหนท่านไม่ได้ว่าหรือเปล่า
0: คือท่านก็มีกรอบไว้คร่าวๆนั่นแหละถ้าเราเป็นนักเผยแผ่นักสอนจริงๆเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้คนเนี่ยทำความรู้สึกใหม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งเทศอย่างเดียวนะคือพระพุทธเจ้าเดินเทศก็มีกึ่งวิ่งเทศก็มีไปเทศในท้องนาก็มียกตัวอย่างตอนองคุลิมานอ่ะองคุลิมานถือมีดไล่ตามหลังพระองค์สมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนอ่ะพระองค์เทศตอนไหน

0: ตอนวิ่งเหร
1: อตอนเดินเดินกึ่งวิ่งใช่ไหม
0: เพราะองค์ลีมาตามไม่ทันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: องค์ลีมาตามไม่ทัน
0: ครับ
1: คือพระองค์เดินอยู่ตอนนั้นแล้วพระองค์ก็ตอบองค์ลีมานว่า
0: เราอยู่แล้วทำไมองค์ลีมานตามไม่ทันครับพระอาจารย
1: ์ท่านในคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นพุทธานุภาพ
0: ครับ
1: จริงๆในเรื่องราวที่เราเรียนในคัมภีร์น่ะท่านเดินนะแต่องค์ลีมานน่ะวิ่งแต่ไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: ในอรรถกถาเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยพุทธานุภาพเพื่อต้องการที่จะสอนองค์ลีมานให้รู้สึกเหนื่อยขณะวิ่งตามพระองค์เนี่ย
0: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่า
1: วิธีการ
0: เทพของพระพุทธเจ้านั
1: ้
0: นมีหลากหลายรูปแบบ
1: หลากหลายแล้วพระองค์ใช้สื่อนะ active learning เนี่ยพระองค์ทำมาแล้วชายเซ็นเตอร์เนี่ยพระองค์ทำมาแล้ว learning by doing เนี่ย
0: ยังไงครับ
1: อ้าวสอนสามเณรลาหุนสามเณรลาหุนบวชได้ตอนนั้นอายุ7ขวบ
0: สามเณรลาหุนคือ
1: บุตรของเจ้าชายสิทธัตถะ
0: ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้า
1: ใช่บวชตอน7ขวบนะพระพุทธเจ้าจะสอนเด็ก7ขวบเรื่องการพูดเท็จเอางี้ก็ได้คุณเปิร์จะสอนลูกมีลูกหรือยัง
0: ยังไม่มีครับยังไม่มีภรรยาเลยครับ
1: ถ้าจะสอนลูกสอนหลานเรื่องการพูดเท็จคุณเปิร์จะสอนยังไง
0: ก็ต้องให้เขารู้จักการโกหกก่อนครับ
1: แล้วจะบอกเขาว่ายังไง
0: จะบอกว่าอันนี้เรียกว่าการโกหก
1: ไม่ดีนะ
0: อย่าไปทำ
1: อย่าไปทำนะพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยไม่ได้พูดว่าหุนเธออย่าพูดปดนะถ้าเธอพูดปดนะพ่อจะตีเธอนะพระพุทธเจ้าจะตีเธอนะเธอจะตกนรกนะพระเจ้าไม่เคยเอานรกมาอ้างรู้ไหมพระองค์สอนการพูดเท็จกับเด็ก7ขวบยังไง
0: ยังไงครับ
1: พระองค์ถือขันมาใบหนึ่งขันมีน้ำนะแล้วพระองค์ก็เทน้ำลงไปนิดหนึ่งถามราหุลว่าเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันนิดหนึ่งพระเจ้าค่ะถูกแล้วราหุลฉันใดก็ฉันนั้นคนที่พูดโกหกเพียงนิดเดียวเหมือนเราเทน้ำออกนิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตนิดหนึ่งเธออยากเทความดีออกจากชีวิตไหมราหุลเอาราหุลตอบสิ
0: ไม่อยากครับ
1: แล้วพระองค์ก็เทหมดเลยราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันทั้งหมดพระพุทธเจ้าค่ะถูกแล้วราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตหมดเลยแล้วพระองค์ก็คว่ำขันราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตคว่ำขันพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตเหมือนกับคว่ำความดีของตัวเองออกจากชีวิตทั้งหมดเลย
0: ปิดลับที่จะรับทำสิ่งดีๆไม่รับอะไรเลย
1: แล้วก็หงายขันขึ้นราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตหงายขันขึ้นพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดเวลาโกหกอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ว่างเปล่าจากความดีเธอเห็นน้ำในขันไหมไม่เห็นพระเจ้าค่ะเธออยากให้ความดีออกจากชีวิตเธอทั้งหมดไหมไม่พระเจ้าเธออย่าพูดเท็จนี่คือการสอนพระเจ้าขันคืออะไรขันคืออุปกรณ
0: ์ในแง่การสอนธรรมเทศนาของพระอาจารย์เนี่ยนะครับเวลาเราไปสอนพระอาจารย์ไปสอนตามโรงเรียนหรือว่าไปสอนสามเณรเนี่ยนะครับวิธีการสอนให้กับสามเณรแต่ละรูปนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
1: คือมันต้องมีความแตกต่างเนาะคุณเปิร์นเนาะคือความเป็นครูความเป็นนักเทศการเป็นนักบรรยายนะมันมีหลักหนึ่งเลยของนักพูดนักสอนเนี่ยคือเราต้องสังเกตคนดูเราต้องประเมินคนเรียนเราพูดไปเนี่ยเขารู้สึกเบื่อแล้วเราต้องหาวิธีนะคือความเป็นครูของเราเนี่ยความเป็นนักพูดนักเทศของเราเนี่ยเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสมมุติเราอยู่กับเขาเนี่ยสักเทอมนึงและสักเดือนนึงและสัก15วันแล้วหรือสัก 3-4 วันเรารู้แล้วว่าเด็กคนนี้สนเด็กคนนี้อยู่ไม่นิ่งงั้นจะให้เด็กคนนี้มานั่งสมาธิหลับตาเด็กคนนี้ไม่เอาแน่นอนงั้นเราก็ต้องสอนภาวนาเด็กคนนี้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีหลักสูตรสมาธิที่เขาเคลื่อนไหวยกมือ1 2 3 4อะไรเงี้ยก็คือต้องหาวิธีที่เหมาะกับเด็กคนนั้นส่วนโอคนนี้นะนั่งสมาธิ2ชั่วโมงไม่กระดิกเลยนะเขาชอบสนใจเราก็ส่งเสริมเขาในด้านนี้ในวิธีการแบบนี้อันนี้มันเป็นหลักของครูผู้สอนเป็นหลักของนักเทศนักสอนที่ต้องประเมินคนดูคนฟังคนเรียนรู้กับเราว่าเขาควรจะเรียนรู้ได้ขนาดไหน
0: แสดงว่ากำลังจะบอกว่าคุณครูก็ดี
1: เยี่ยมพร
0: คุณพ่อคุณแม่ก็ดีสิ่งสำคัญที่มากกว่าการสอนคือการสังเกต
1: การสังเกต
0: นักเรียนหรือว่าลูกของเรา
1: การเอาใจใส
0: ่เอาใจใส่ว่าเขามีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งที่เราพยายามที่จะอินพุตเข้าไปหาเขายังไง
1: ใช่
0: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอน
1: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอนและอีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์สังเกตจากพระพุทธเจ้านะสิ่งที่พระองค์ทำคือทำให้เขาศรัทธาก่อนจะในฐานะความเป็นครูในฐานะความเป็นพระพุทธเจ้าหรือในความเป็นฐานะอะไรก็ตามพระสงฆ์อะไรก็ตามพระองค์ทำให้ทุกคนศรัทธาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จึงค่อยสอน
0: ด้วยวิธีการยังไงครับแสดงอภินิหารหรือว่า
1: คือ
0: วิธีการ
1: ถ้าเราศึกษาเราจะเห็นได้หลายอย่างในสมัยพุทธกาลถ้าศึกษาตามคัมภีร์คนที่พระองค์เรียกว่าเอาไม่อยู่จริงๆคือมันดื้อจริงๆมันสุดๆจริงอย่างองคุลิมานอะไรเงี้ยพระองค์ก็ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์หน่อยใช้พุทธานุภาพอันนี้ถ้าเราเชื่อว่ามีนะหมายความว่าเราเรียนว่าเนี่ยพระองค์ก็ใช้แบบนี้ไอคนนี้ธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาพระองค์ก็ใช้แบบธรรมดานางกีสาโคตมีลูกเสียชีวิตลูกยังเด็กๆอยู่เลยไม่กี่เดือนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์น่ะออกมาแล้วลูกเสียนางเสียใจมากจนสติปัญญาแบบจะเริ่มเป็นคนบ้านางอุ้มลูกแล้วก็ร้องไห้ไปตามหมู่บ้านนะให้คนรักษาลูกเขาก็มีแต่ด่านางบอกว่าลูกเธอตายแล้วลูกเธอตายแล้วนางก็เถียงบอกลูกยังไม่ตายอยู่7วันน่ะจนมีคนสงสารนางแล้วบอกว่ากีสาโคตมีมีหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกท่านได้นะคือท่านสิทธัตถะอยู่ที่วัดเชตวันน่ะนางดีใจมากอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าท่านใช่มั้ยเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกฉันให้หายได้คือพระพุทธเจ้าท่านจะตอบว่าฉันไม่ใช่หมอนะท่านก็ตอบได้แต่พระองค์เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีความเชื่ออย่างเดียวว่าต้องให้ลูกหายแล้วตอนนี้คือมายาคติความรักปิดบังนางอยู่นางถึงเป็นบ้าเพราะรักจนเกินไปพุทธเจ้าท่านก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ว่ามันต้องให้เธอได้ไปเจอด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าความสูญเสียมันไม่ได้มีแต่นางนะมันมีกับทุกคนพระองค์ก็เลยพูดคำแรกว่าใช่ฉันเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกเธอให้ฟื้นได
0: ้
1: บอกฉันมาเลยจะให้ฉันรักษายังไงพุทธเจ้าบอกว่าเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมา1กำมือโอ้ทุกบ้านมีหมดนางดีใจกำลังจะลุกขึ้นพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวกีสาโคตมีแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เธอจะไปเอามาให้ฉัน1กำมือเพื่อมาปรุงยาเนี่ยต้องมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยเธอไปถามนะบ้านไหนไม่มีคนตายเธอเอามาแต่ถ้าบ้านไหนมีคนตายแล้วในบ้านเธออย่าเอามานางกีสาโคตมีมีความหวังเดินไปบ้านหลังแรกนายท่านมีไหมไม่ได้พันประกาศหนึ่งกับมือมีบ้านท่านเคยมีคนตายไหมโอ้น้องหญิงเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อฉันนึงตายไปอ๋ออย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็เดินไปหลังที่2ก็ไปถามทุกบ้านมีหมดแต่ไม่มีบ้านหลังไหนเลยที่ไม่มีคนตายจนถึงบ้านหลังสุดท้ายนางกีสาโคตมีอุทานในใจเลยฉันรู้แล้วไม่มีใครไม่ตายบนโลกใบนี้นางอุ้มลูกเอาไปฝังแล้วกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามเธอว่าไหนไม่ได้ประกาศแล้วลูกอยู่ไหนหม่อมฉันรู้แล้วว่าพระองค์ต้องการจะบอกอะไรแก่หม่อมฉันคือพระองค์สามารถพลิกจากคนที่สติเสียกลายมาเป็นคนที่บรรลุธรรมได้อะด้วยกระบวนการด้วยวิธีการถ้าเราพูดเราที่ทันสมัยด้วยนะ
0: แต่ฟังดูจากที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการสะสมบารมีหรือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถมองได
1: ้
0: ขาดว่าแต่ละคนนั้นวิธีการสอนของแต่ละคนต้องทำยังไงแต่คนที่เรายังไม่ได้บรรลุและยังไม่ได้มีความสามารถมีปัญญามากขนาดนั้นพ่อแม่ทั่วๆไปคุณครูทั่วไปจะหาวิธีอย่างไรมาสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจล่ะครับในเมื่อว่าก็เรียนมาแบบนี
1: ้
0: ก็คิดว่าคงจะต้องบอกแบบนี้ลูกต้องกตัญญูนะลูกลูกจะต้องทำแบบนี้นะลูกแต่ว่าฉันก็มีสติปัญญาของฉันที่จะสามารถสอนได้แค่นี
1: ้
0: เขาจะมีวิธีการสอนที่ดีได้อย่างไรครับ
1: คือเบื้องแรกเนี่ยพระอาจารย์ว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ในยุคสมัยเนี่ยต้องเปิดใจอันดับแรกต้องเปิดใจยอมรับว่าโลกกำลังเปลี่ยนแล้วก็โลกกำลังเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วซึ่งเด็กรุ่นนี้เขาหาข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลได้เยอะเลยอันดับแรกเปิดใจก่อนเปิดใจที่จะรับฟังพวกเขาเหล่านี้ลูกเราเหล่านี้เขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะทำอะไรประการที่สองพระอาจารย์ว่าการหาข้อมูลการมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงลูกในยุคใหม่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องแสวงหาจะบอกว่าเลี้ยงไงก็ได้เหมือนสมัยโบราณไม่ได้แล้วทุกคนจะต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ซึ่งมันหาได้กรมสุขภาพจิตหรือคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กอะไรเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์อะไรมีหนังสือออกมาขายอะไรเยอะแยะเลยทีนี้ความเป็นแม่เนี่ยทุกวันนี้คงไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวคือเราต้องเป็นเพื่อนลูกให้ได้เราต้องเป็นพี่ลูกให้ได้เวลาพูดเรื่องความรักเวลาพูดถึงเรื่องการใช้โซเชียลสังเกตการลูกใช้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยต้องเป็นเพื่อนเขาจะไปควบคุมจะไปเนี่ยไม่ได้ลูกบางคนเนี่ยคุณเปิดถึงขนาดว่าไม่รับแม่เป็นเพื่อนในเฟซเลยนะไม่ใช่ไม่รับอย่างเดียวบล็อกด้วยไม่เจอเลย นั้นมันจะต้องมีความเป็นเพื่อนในบางโอกาสจะคุยกับเขายังไงทุกวันนี้มันบังคับกันไม่ได้แล้วนะมันต้องอาศัยความเข้าใจคือพ่อแม่ทุกวันนี้ต้องมี3อย่าง
0: คืออะไรบ้างครับ
1: คือ1ทําให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสคือทําให้ดูเลยคุณอยากให้ลูกคุณขยันใช่มั้ยคุณขยันเลยคุณอยากจะทําอะไรเนี่ยโอ้แม่มาก็ล้างจานแล้วก็บอกนี่ของใครของมันนะของแม่แม่ก็ล้างของหนูหนูก็ล้างแล้ววันดีคืนดีเขาติดนิสัยในการล้างของเขา
0: เขาเห็นเขาเห็นมาตลอด
1: เขาเห็นมาตลอดหนูอยากจะล้างให้คุณยายไหมโอ้ได้ได้คุณยายแก่แล้วหนูอยากล้างเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเลยคือทำให้ดู
0: อย่า
1: ไปอย่าไปพูดอย่างเดียวทำให้เขาดูเลยอยู่ให้เห็นคำว่าอยู่ให้เห็นคือพฤติกรรมทุกอย่างที่เราทำเนี่ยแสดงภาพออกมาชัดเจนเลยว่าเราอยากให้เขาเป็นเนี่ยพ่อทำแบบนี้นะแม่ทำแบบนี้นะเช้าถึงว่าพ่อแม่ไม่มีเวลานะออกไปข้างนอกนะแต่ว่าพ่อแม่ก็เตรียมอันนี้ไว้ให้หนูนะดูแลหนูแบบนี้นะเอาใจใส่หนูแบบนี้กลับมาก็ถ่ายถามนะถึงแม้ว่าแม่จะติดประชุมอยู่เยอะเลยนะแต่ว่าแม่ยังแบ่งเวลาวันอาทิตย์มากินข้าวกับลูกนะพาลูกไปดูหนังนะอยู่ให้เห็นไม่ใช่หายไปทั้งวัน7วันกลับมาทีนึงลูกไม่รู้
0: จะทำอะไรแล้วให้เขารู้สึกว่ามีใครสักคนนึงอยู่กับเขาตลอดเวลา
1: ใช่
0: ครับ
1: มันเหมือนกับคนสมัยเนี้ยคือไม่ได้เจอกันเลยกับลูกใช่มั้ยออกเช้าลูกออกสายไม่ทันกันลูกกลับมาลูกเข้าห้องตัวเองกลับมาดึกไม่เจอกันบางที7วันไม่ได้เจอกันเลยคือเราคิดว่าเรามีงานเยอะจนเราลืมคนที่บ้านไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นเหตุผลเหมือนกันนะว่าทําไมเราบอกแล้วลูกไม่ฟังอะไรเงี้ยคือมันต้องแบ่งเวลาด้วย
0: แล้วเย็นให้สัมผัสเหรอครับ
1: เย็นให้สัมผัสคุณเปิดสังเกตนะเวลาเราเข้าใกล้ผู้ใหญ่คนไหนที่เค้าเยือกเย็นพูดเพราะแล้วเขาก็เยือกเย็นเขามีความเมตตาเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นไปถึงหัวใจนะเราจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากหยอกอยากคุยนะแต่เราเข้าไปหาผู้ใหญ่คนไหนพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนั้นแกขี้บ่นเหลือเกินแกร้อนอารมณ์ร้อนอันนี้ก็แม่เนี่ยหนูซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้แทนที่แม่จะบอกว่าโอ้ขอบคุณนะลูกอร่อยมากเลยที่ลูกซื้อมาให้กินแม่บอกว่าคราวหลังไม่ต้องซื้อมานะโอ้กินไม่ได้เลยเนี่ยลูกเสียกำลังใจเนี่ยผู้ใหญ่แบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าใกล้อะมันรู้สึกร้อนมันไม่รู้สึกอบอุ่นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคำพูดการกระทำเหมือนแม้แต่จิตใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ต้องเย็นให้เขารู้สึกสดชื่นเวลาเขาใกล้เรา
0: เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา
1: เมตตา
0: หรือต้องฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีความเมตตา
1: ใช่แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าความโกรธความเกลียดความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถเอาชนะใจของลูกได้นะ
0: ครับ
1: เราอาจจะชนะว่าเขาทำตามเราแต่ลึกๆในใจมันมีความต่อต้านอยู่แต่พ่อแม่คนไหนครูบาอาจารย์คนไหนที่ใช้เมตตากับความรักจะสามารถเปลี่ยนทั้งหัวใจทั้งพฤติกรรมเขาได้ในที่สุดแต่ระยะเวลามันอาจจะนานกว่ากันคำขู่คำด่าคำบอกคำสั่งคำบังคับมันอาจจะเห็นปุ๊บเลยว่าเขาเปลี่ยนแต่ใจเขามีปมนะแต่เมตตาความรักที่เราค่อยๆพูดค่อยๆสนทนาค่อยคุยกันมันอาจจะใช้เวลานะกว่าเขาจะเปลี่ยนแต่มันยาวนานนะแล้วมันยั่งยืนนะแล้วเขาเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมทั้งกายทั้งใจเขาเลย
0: งั้นมาดูที่วิธีการพระอาจารย
1: ์
0: กันบ้างครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ยังดูแลสามเณรที่วัดไหมครับมีสามเณรภายใต้การดูแลของพระอาจารย์อยู่กี่รูปคร
1: ับ ประมาณ 3-4 รูป
0: 3-4 รูป
1: ใช่
0: 3-4 รูปที่ว่านี้ถ้าเปรียบเป็นเหมือนกับลูกพระอาจารย์
1: เจริญพร
0: วิธีการสอนลูกแต่ละคนนี่แตกต่างกันไหมครับ
1: ก็ต้องแตกต่างกันคนไหนชอบอะไรสมมติว่าคนนี้ชอบติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะมันติดเหลือเกินนะโอเคมาดูแลเพจมาดูแลเพจ
0: ชอบใช้โทรศัพท์ก็มาเป
1: ็
0: น
1: มาดูแล
0: แอดมินเพจ
1: ใช่ใช่ใช่มาดูแลเพจตอบเพจเวลามีโยมทักมาตอบเอาข้อมูลนี่ไว้ก็คนสนใจโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันอยู่แล้วแทนที่จะให้ไปเสียเวลากับเกมเราก็ให้มาดูแลเพจ
0: หรือถ้าจะให้เขาออกจากสิ่งที่เขาชอบก็เหมือนฝืนใจเขา
1: ใช่
0: ให้เขาได้อยู่กับสิ่งที่ชอบแต่ทำให้สิ่งที่ชอบของเขามีประโยชน์มากข
1: ึ้
0: น
1: มากกว่านั้นอีกพอโควิดมาอ้าวมันต้องสตรีมสดไปดูใน Google น่ะไปค้นหาดูว่าถ้าเราจะสตรีมสดทำวัดเย็นน่ะทำวัดเช้าให้คนดูในเพจทำยังไงไปศึกษามาสิคนสนใจได้เนี่ยก็ไปหามา
0: ผมเริ่มไม่อยากเล่นโทรศัพท์แล้ว ถ้าผมเป็นเนนรูปนั้นนะ
1: แล้วภาระมันเยอะขึ้น
0: รู้สึกว่าพอเล่นโทรศัพท์นี่ทำให้เรางานเยอะเหลือเกินทีนี้ในแง่ของเรื่องของผิดชอบชั่วดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยเรามีสอน

0: ู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ว่า
0: การสอนของพ่อแม่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องสอดแทรกเนื้อหาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าไปในการสอนที่บ้านครับคือจริงๆแล้วพ่อแม่สามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณครูที่โรงเรียนได้หมดเลยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วตัวการสำคัญในการสอนธรรมะคือคุณพ่อคุณแม
1: ่คือครอบครัวเป็นสถาบันแรกเลยนะจริงๆเราไปปล่อยอะไรให้ครูทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเราดูแลลูกแค่คน2คนครูดูแลลูกเรา30คนในห้องเรียนอะแน่นอนว่าการดูแลมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครูเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้พฤติกรรมของลูกเราแต่หลักๆคือตัวเราเองแล้วพระอาจารย์ไม่อยากให้เราธรรมะไปยัดแบบกำปั้นทุบดินอะคือเราควรที่จะศึกษาธรรมะด้วยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ตีความหมายเนี่ยให้มันกว้างอย่าให้มันแคบอย่างเรื่องศีลเนี่ยบอกว่าให้เด็กรักษาศีลอะอย่าเป็นเน้นว่าให้เด็กรักษาศีลว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดห้ามดื่มสุราเมรัยยาเสพติดคือมันเป็นการตีความหมายแบบแคบแล้วคนมันเหมือนถูกบังคับอ่ะมันกิเลสอ่ะมันอยากทําอ่ะแต่ว่าเราไปบังคับไม่กิเลสทํามันเหมือนกับเค้าไม่อยากทํางั้นพ่อแม่กับครูบาอาจารย์เราต้องรวมถึงพระด้วยนะบางทีอ่ะเวลาเราสอนเด็กเราต้องตีความหมายให้มันกว้างขึ้นเช่นศีลคืออะไรศีลมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไปรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเดียวมันหมายถึงการจัดระเบียบของชีวิตศีลมันแปลว่าปกติศีลมันแปลว่าระเบียบก็คุณตื่นขึ้นมาคุณพับหมอนคุณเก็บผ้าห่มคุณเก็บที่นอนน่ะคุณมีศีลกลับมาคุณเอารองเท้าวางไว้ที่ชั้นกระเป๋านักเรียนวางไว้ตรงนี้สมุดหนังสือวางไว้ตรงนี้โอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นน่ะคนมีศีล
0: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าศีลนี่คือข้อประพฤติข้อปฏิบัติ
1: ใช่
0: ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
1: มีไม่เท่ากัน
0: ถ้ามีศีลเมื่อกี้กำลังยกตัวอย่างง่ายๆว่าแค่เริ่มทำง่ายๆเนี่ยคุณเริ่มมีศีลแล้วถ้าคนมีศีลที่สูงกว่าหน่อยก็จะพัฒนาทักษะตัวเองไปสามารถทำสิ่งที่ยากมากขึ้นในการบังคับจิตใจตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: ใช่อย่างศีลข้อ4เนี่ยเอาการไม่พูดโกหกพูดคำหยาบเราอธิบายได้กว้างขึ้นอีกการบูลลี่คนอื่นน่ะมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนอื่นนะใช่ไหมฮะการทำร้ายจิตใจคนอื่นคือการใช้วาจาในการทำให้คนอื่นเจ็บปวดทำให้คนอื่นมีความทุกข์อ่ะมันอยู่ในศีลข้อที่4นะใช่ไหมฮะคือมันต้องตีความหมายแบบกว้างแล้วก็เอาความหมายแบบกว้างเนี่ยมาจับเข้าในพฤติกรรมของลูก
0: และพระอาจารย์คิดว่าไอ้วิธีการที่อย่างในยุคของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมเดินทางไปวัดไปทำบุญที่วัด อย่างคุณยายของพระอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีเลยทำให้พระอาจารย์นั้นเกิดความเริ่มใสศรัทธา
1: เจริญพร
0: ผมได้ยินไปมากกว่านั้นว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบังคับให้ลูกของตัวเองสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนด้วยซ้ำทั้งๆที่เขายังไม่รู้ความหมายภาษาบาลีด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่บังคับให้สวดชินบัญชรก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังควรต้องมีอยู่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ควรจำเป็นยังต้องบังคับไหมครับ
1: คือมันต้องมีแต่วิธีการมันต้องเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันบังคับได้เพราะเราเชื่อไงเราเชื่อพ่อหรือเชื่อแม่พ่อแม่พูดอะไรปู่ย่าอะไรเราเชื่อหมดนะเราไม่มีอะไรข้อเอาง่ายๆสมัยก่อนนะลูกผู้หญิงเนี่ยถ้าพ่อแม่บอกยังไงต้องเชื่อจะแต่งงานกับใครก็ต้องแต่งทุกวันนี้ลองไปบอกสิมันนี่ออกจากบ้านเลยนะไม่ได้สนใจเลยเอ้ยไปอยู่บ้านนอนบ้านเพื่อนก็ได้เงี้ย
0: ค
1: ือพระอาจารย์ว่าไอ้การปลูกฝังสมัยก่อนอาศัยการบังคับซึ่งมันควรเป็นการปลูกฝังเหมือนเดิมแต่วิธีการมันต้องไม่ใช่บังคับเราต้องหากุศโลบายเอ้าหนูอ่านนี้ให้แม่ฟังหน่อยแม่ได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้อ่ะสมมติบทโพชฌงค์โคแม่ได้ยินมาว่าพระท่านเทศว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้แล้วหายป่วยหนูสวดให้แม่หน่อยได้ไหมหนูสวดไปกับแม่หน่อยหนูอยากให้แม่หายไหมหนูสวดไปกับแม่หน่อยได้ไหมก็เริ่มสวดด้วยกันหรือนิทานธรรมบทหนังสือเขามีอยู่เยอะแยะไปหมดที่สรุปมาสั้นๆก่อนนอนหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังได้ไหมไม่ต้องอ่านธรรมบทหรอกเดี๋ยวเด็กจะรู้ว่าเป็นธรรมะหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมก็อ่านไปด้วยกันหรือสลับกันวันนี้หนูอ่านให้แม่ฟังนะวันนี้แม่อ่านให้หนูฟังนะสรุปว่าทุกวันเราได้สอนลูกให้เรียนรู้เรื่องธรรมบทก็คือชีวิตของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันมีข้อคิดอยู่ตลอดเลยคือพระอาจารย์ว่าการปลูกฝังมันต้องมีถ้าไม่ปลูกฝังยิ่งแย่ไปใหญ่แต่วิธีการจะปลูกฝังมันต้องเปลี่ยนไปโดยใช้กุศโลบาย
0: อ
1: นาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกไปฟังเทศอนาถบิณฑิกเศรษฐีเน
0: ี่
1: ย
0: ล
1: ูกไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมเข้าวัดถ้าหนูไปเนี
0: ่
1: ย
0: ได้ตังค์ไหม
1: พ่อให้หมื่นหนึ่งคุณเปิดไปไหมล่ะไปฟังธรรมอ่ะ
0: ไปคร
1: ับ ไปสิพระอาจารย์ก็ไปเหมือนกันได้หมื่นหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ลูกก็

0: ไปฟังปรากฏไปฟังธรรม3วันวันที่4พ่อจะให้อีก10,000ไม่เอาแล้วตั้งแต่วันนี้ไปพ่อไม่ต้องให้หนูแล้วหนูอยากจะไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้า
1: อืม
0: นี่คืออนาถาปิฎกเศรษฐีจ้างลูกฟังธรรมนะไม่ใช่ไม่มีนะงั้นการปลูกฝังควรต้องมีเพราะถ้าไม่ปลูกฝังต้นไม้มันก็ล้มลง

0: นี้เนี่ยเราได้บอกคุณผู้ชมไปทางสถานี ALTV นะครับว่าพระอาจารย์ให้ความเมตตาจะมาให้พรก็เลยมีคุณผู้ชมจำนวนไม่น้
1: อ
0: ยที่ส่งข้อความเข้ามาเพื่อที่อยากจะปรึกษาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเขาหรือครอบครัวของเขานะครับก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์เลือกมาเท่าที่เราสามารถจะเลือกได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ให้พระอาจารย์ช่วยตอบจดหมายหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ได้ได
0: ้เรามีจดหมายอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มที่สองแรกครับพระอาจารย์คือเขาเขียนมาในเพจ Facebook แหละครับแต่เราเอามาใส่ในซองจดหมายอีกทีนึงนะครับท่านแรกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อายุ40ปีเพิ่งตรวจพบเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรกๆเครียดมากเพราะลูกเพิ่ง10ขวบวัยกำลังโตกลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ถึงลูกจบการศึกษาและเป็นห่วงว่าถ้าเราตายไปใครจะอยู่กับเขาไหนจะเรื่องค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ไหนจะค่ากินอยู่ของลูกด้วยกลัวผ่านมันไปไม่ไหวค่ะเขาควรจะปรับทัศนคติหรือมีวิธีการคิดอย่างไรเพราะว่าน่าจะอยู่ในสภาวะของความเป็นทุกข์อยู่ครับ
1: อันดับแรกต้องให้กำลังใจโยมคนนี้ก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ว่าอย่างน้อยยังมีชีวิตอยู่คือตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมายังโชคดีนะแม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ว่าตื่นขึ้นมาโชคดีว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจก็ให้คิดแบบนี้คือถามว่ามันไม่มีที่คิดอย่างอื่นหรอกเมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่มันหนีไม่พ้นอะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเพราะนั้นเมื่อหนีไม่พ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือยอมรับมันคือถ้าใจไม่ยอมรับเนี่ยทุกช่วงเวลาในแต่ละวันเราเป็นทุกข์แน่นอนเราก็จะแอนตี้กับไอ้โรคมันจะเป็นทำไมมันทำไมถึงเป็น
0: คือพระอาจารย์จะบอกว่าหายหรือไม่หายก็ไม่รู้คนหลายๆคนที่เป็นโรคอยู่เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขในเมื่อโรคหายแต่ในเมื่อมันไม่สามารถบอกได้ 100% ว่ามันจะหายหรือไม่หายแล้วถ้ามันไม่หายเนี่ยแต่เรายังไม่ตาย
1: ก็ทำไมไม่มีความสุขในทุกวินาที
0: เราก็จะเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิต
1: ใช
0: ่โดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะสุขเมื่อไหร่
1: ใช่
0: สู้เรามีความสุขเลยดีกว่าตอนนี
1: ้
0: หายหรือไม่หายก็ไม่เป็นไร
1: ก็มีความสุขทุกวินาทีตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเพราะเรายังมีลมหายใจแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ให้ดีที่สุดทำอะไรได้ก็ทำในการจะจัดการการเรียนการสอนของลูกการเงินจัดการยังไงก็จัดการไปเราก็รักษาโรคของเราไป
0: เขาเป็นห่วงลูกอะครับ
1: ก็เป็นห่วงลูกก็จัดการให้ลูกไงว่าเงินจากส่วนนี้จะทําอะไรเขียนพินัยกรรมไว้อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ฝากใครอะไรยังไงในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปยังมีความสุขในทุกช่วงวินาทีทุกวินาทีของชีวิต
0: ที่ห่วงเนี่ยคือตอนนี้เขายังเป็นคนหาเงินให้ลูกได
1: ้
0: เขากลัวว่าถ้าเขาตายไปแล้วจะไม่มีคนหาเงินให้ลูกแล้วก็คือทุกวันยังมีแรงออกไปหาเงินให้ลูก อยู่แต่ถ้าตายเนี่ยไม่มีคนออกไปหาเงินให้ลูกไอ้ตังเหลือเก็บเนี่ยมันไม่มี
1: ก็ยังไม่ตายไง
0: ครับ
1: ก็ยังมีโอกาสที่จะจัดการทุกอย่างได้แต่เมื่อตายไปแล้วแน่นอนว่ายังมีสามียังมีคุณตายังมีคุณยายยังมีอีกหลายคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันดูแลนะเพราะนั้นพระอาจารย์ว่าอย่าเอาเรื่องอนาคตมาคิดมากเกินไปเอาอนาคตมาคิดเพื่อวางแผนเพื่อที่จะเผชิญกับมันดีกว่าอย่าเอาอนาคตมาทำให้จนเราเครียดว่ามันตันแล้วมันไปไม่ได้แล้ว
0: สนับพระอาจารย์กำลังบอกว่าในเคสนี้ในกรณีนี้ก็คือว่ากำลังเป็นกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปจนชีวิตปัจจุบันนี้ไม่มีความสุข
1: ใช
0: ่ควรเอาเวลาถ้ากังวลเรื่องอนาคตแบบนั้นก็เอาเวลามาให้ความสำคัญกับปัจจุบันว่าจะทำอย่างไรเมื่อถึงวันนั้นแล้วเขาจะอยู่ได้
1: ใช
0: ่ครับจดหมายต่อไปครับดิฉันเป็นแฟนรายการกว่าจะโตติดตามทุกสัปดาห์ขออนุญาตส่งเรื่องราวของตัวเองเพื่อขอคำแนะนำค่ะตอนนี้อายุ38ปีมีครอบครัวมีลูก2คนคนหนึ่งอายุ4ขวบครับอีกคนอายุ3ขวบปัญหาคือดิฉันต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากเลื่อนขั้นตัวสามีเองก็ต้องทำงานเหมือนกันใจนึงก็อยากดูแลลูกให้เต็มที่แต่การงานก็สำคัญเช่นกันควรทำอย่างไรดีคะคืออยากเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ในทางกลับกันก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลเพื่อให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบด้วยแบ่งเวลาไม่ถูกทำยังไงดีครับพระอาจารย์
1: พระอาจารย์ว่าเราสามารถทำทุกอย่างไปพร้อมกันได้แต่ว่าเราก็เฉลี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาเนาะที่บอกว่าทางสายกลางอ่ะคือเราต้องคิดว่าทุกอย่างมันก็สำคัญกับชีวิตลูกก็สำคัญการงานก็สำคัญเพราะมันได้เงินมา
0: ครับ
1: คือพระอาจารย์เคยพูดกับลูกศิษย์คนหนึ่งก็คืออันนี้มันอาจจะเทียบเคียงกันได้นะคือลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยเขาจบม.6แล้วบ้านเขาเราดูว่าไม่มีฐานะที่จะส่งต่อแน่นอน

0: ก็เลยถามเขาว่าเอ้ยเองทํางานดีไหมคือจบม .6 แล้วทํางานผ่านไปสัก2ปีแล้วค่อยส่งตัวเองไหมลูกศิษย์ก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าผมกลัวไม่เหมือนเพื่อนคือในขณะที่เพื่อนจบม .6 แล้วใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนเขาต้องใส่ชุดแล้วทํางานแล้วไปทํางานเนี่ยเขาบอกเขากลัวไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนจบอีก4ปีเพื่อนก็จบแล้วแต่เรายังไม่จบอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยคิดในใจโอ้คือเขาอาจจะกลัวตรงนี้จนไม่สามารถแยกได้ว่าเออเขาควรจะไปตรงนี้ซึ่งถ้าเขาเรียนเขาก็ไปต่อไม่ได้แน่เพราะแม่ไม่มีเงินส่งอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นอะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วบางสิ่งบางอย่างก็คือมันมีสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำต้องทำกับอยากทำต้องทำเนี่ยบางทีพ่อแม่อยากให้เราเป็นอันนี้แต่เราอยากเป็นอันนี้อันนี้คืออยากทำต้องทำยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำขอให้คุณทำในสิ่งที่ต้องทำอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปละทิ้งไอ้สิ่งที่อยากทำนะมีโอกาสทำมันไปเหมือนกันเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะเราจะรักในสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะเราไม่ได้ทิ้งทั้งสองอย่างเลย
1: คำถามถัดไปครับอาจารย์ครับ
0: สุดท้าย
1: ครับขอพื้นที่ระบายและขอคำปรึกษาด้วยนะครับผมท้อใจเรื่องคุณแม่และพี่น้องมากๆผมเป็นลูกคนกลางและได้รับหน้าที่ให้ดูแลคุณแม่เพราะพี่น้องของผมคอยเกี่ยงกันเสม
0: อ
1: ทั้งที่พวกเขาไม่มีภาระหน้าที่อะไรตัวผมก็มีครอบครัวต้องดูแลเหมือนกันตอนนี้คุณแม่อายุมากขึ้นต้องพาไปโรงพยาบาลบางครั้งท่านก็ดื้อไม่ค่อยกินข้าวและก็เอาแต่ว่าผมกับแฟนเป็นประจำจนผมท้อใจทั้งที่ผมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วผมควรทำยังไงให้สามารถปรับความเข้าใจกับท่านได้บ้างครับและควรพูดคุยกับพี่น้องยังไงให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่เรามีครับ
0: เรื่องนี้น่าเห็นใจนะแต่พระอาจารย์อยากจะแยกเป็นสองอย่างอย่างแรกก็คือเวลาปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็จริงๆมันเป็นปัญหาที่มันแบบอีลุงตุงนังเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่เกี่ยวอะไรมันตัดสินใจยากนะเวลาจะตัดสินใจออกจากบ้านเลยอะไรสมมตินะแยกบ้านไปอยู่เลยอะไรเงี้ยปัญหาบางเรื่องมันผูกพันด้วยครอบครัวมันยากที่จะตัดสินใจแต่พระอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราสามารถจัดการใจเราได้เราอาจจะจัดการแม่ไม่ได้ท่านบ่นมากเราอาจจะจัดการพี่น้องไม่ได้เพราะเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาไม่ช่วยเราเลยแต่สิ่งแรกเลยที่เราต้องจัดการคือจัดการความรู้สึกหรือใจของตัวเองได้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า mind management การจัดการใจ management มันเหมือนการจัดการนะ
1: ครับ
0: management แปลว่าการจัดการมันเหมือนเรามีลิ้นชักอยู่3ลิ้นชักที่โต๊ะทำงานเราเอาเอกสารไว้นี่เราเอาปากกาไว้นี่เราเอาเครื่องสำอางไว้นี่อะไรเงี้ยแล้วเราปิดไว้เวลาเราจะใช้อะไรเราก็เปิดเราก็หาง่ายงั้น mind management หรือการจัดการใจมันเหมือนกับการวางใจของเราไว้ให้ถูกที่ถูกเวลายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระอาจารย์มาจากอาราธนาประเทศเนี่ยตอนเนี้ยมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าไฟไหม้กุฏิ
1: สมมุติ
0: 270กิโล
1: สมมุติใช่มั้ยคร
0: ับสมมุติอย่าเป็นจริงก็แล้วกันเนาะคุณเปิดว่าพระอาจารย์ต้องทำยังไงอ่ะไฟไหม้270กิโลขณะที่เราอยู่ที่นี่พระอาจารย์ต้องทำยังไง
1: ต้องคุยกันก่อนเพราะกลับไปไม่ทันนะครับ
0: คุยกับใครทีนี้
1: คุยกับ
0: คนเปิดจนจบ
1: คุยกับคนดับเพลิงคุยกับเจ้าหน้าที่ที่วัด
0: คือพระอาจารย์กลับไปไม่ทันแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วถ้ารีบก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอีก
1: ครับ
0: เนี่ยมันจะสอนเราเรื่องการจัดการใจก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ควรทำมากที่สุดคือคุยกับคุณเปอร์จนจบแล้วขณะที่พระอาจารย์คุยคุณเปอร์พระอาจารย์จะต้องรักษาใจของตัวเองให้อยู่กับปกติคือต้องอยู่กับการคุยกับคุณเปอร์โดยทิ้งไอ้ที่มันไหม้ไว้ก่อนเพราะมันไม่สามารถทำอะไรได้มันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวนั้นมันก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้จบก่อนก็คืออยู่กับปัจจุบัน
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกโยมท่านนี
0: ้
1: ว่าให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็น
0: อย่างน้อยคือจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าอย่างน้อยคนที่เราดูแลก็คือแม่นะไม่ใช่คนอื่น
1: การจัดการความรู้สึกก็คือการเปลี่ยนวิธีคิด
0: เปล
1: ี่
0: ยนม
1: ุมมองว่า
0: เปลี่ยนวิธีคิด
1: ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกที่โชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบุพการีก็ได้วันนี้การที่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็รวมถึงว่าวันนี้พระอาจารย์เมตตาสละเวลาซึ่งจริงๆแล้วท่านมีกิจเยอะมากเนี่ยนะครับมาให้พรกับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนึงที่ผมได้ง่ายๆเลยก็คือว่าพ่อแม่ที่ดีทุกคนควรจะต้องศึกษาพระธรรม

0: เอาไว้ควบคู่ในการที่จะใช้ในการแนะนำสอนลูกได้หากพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำแล้วคุณจะให้คำแนะนำกับลูกของคุณได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกค่ากับการทำหรือเปล่าและมากไปกว่านั้นก็คือว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีที่นอกจากคำพูดในการสอนคำแนะนำนั้นคือการทำให้เห็นนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นเชื่อในสิ่งที่เราสอนมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับ
1: เจริญพร
0: หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับเราก็หวังว่าพรดีๆที่ได้จากพระอาจารย์นั้นจะเป็นพรที่ทำให้คุณนั้นมีแนวทางในการที่จะไปดูแลบุตรหลานของท่านแล้วก็หวังว่าเขานั้นจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับเราเชื่อเสมอครับครอบครัวนั้นเป็นสถาบันเล็กๆแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นํานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่

สาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือ Maker Space ต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคThailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะInnovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่สี่เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2 ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2 อย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่

0: นี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำ publication เป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service โดยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมคะ
0: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะคะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากงพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
0: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุน แล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ

0: พรีซีดฟันของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา Venture Capitalist นะคะหรือ Private Equity Fund ที่จะมาลง Series A Series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น Startup Company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น Company นะคะ Spin-off Company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะฮะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะฮะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะฮะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะฮะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะฮะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingวางมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นะครับ
2: ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
3: หุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอม

0: โรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
2: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะและเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
3: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอัน
2: นี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
4: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่า

0: เชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
1: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: นอกจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กซ์แทรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือ freeze dry นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
1: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับ ค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติอย่างไรก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: เล
1: ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้

0: InnoTech My Store Service
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง Innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น Ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ Ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
1: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มีอีโคซิสเต็มที่รับEntrepreneurshipมากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
0: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับโอ้คุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: เลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมันจะอย่างเงี้ยลิงกับพ่อดินซุดที่บอกก็แล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: เออฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ่ะโอ้ยทีนี้แฮกปาก
3: จะล่วงเหมือนจะล่วงไหนล้างไหนล้างไหนล้างไหนล้าง
2: ไม่ได้ละอีกเลยอีกรอบนึงต่อนะ
4: ต่อเลย
2: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ก
5: ช่วยได้ดีนะแต่จะมีช่วง
2: เฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเด
4: ิมไหนล้างมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
6: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
6: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
0: ่ก็6ครับผม
6: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได
6: ้นะฮะ
0: แต่กระจายได้หน่อย
6: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
6: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
6: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมตลอดผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
6: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
6: ครับ
0: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
6: ็
0: คนเหมือนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
6: ครับผมแม่พอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
6: มาอันนี้เรียนแบบพี่เผือกนิดหนึ่งครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่มั้ยครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
6: ครับ
0: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่ามันเกินคาดไปเยอะครับ แต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
6: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี
6: ่ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
5: ครับผมนะฮะเป็นคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
5: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: อย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะฮะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก
2: ็ยกแค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากันมากกว่าชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ชั้
2: นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอตอนที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: ไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่า LTF IMF ใช่มั้ยครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
2: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรก็ตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลักนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
2: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวนี้คุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
2: คือสมมติเราได้ร้อยละสองกว่าสองจุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่ไหมฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
2: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
2: ล้วผมก็ดูอันไหนเสียงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
2: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
2: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีแล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
2: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
2: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
2: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
2: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังหรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
2: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
2: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่ต้องถามจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ

0: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยครับ
1: ก็มีบ้าง
0: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
1: ก็แปลกดีครับ ไม่มีอะไร
0: พี่โต้งโต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
1: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับ
0: อัน
1: แรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ

0: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยนะทำงานกับเขายากไหมครับพี
1: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงมันเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
0: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
1: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
0: คนจีนเล่นหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
1: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
0: ช่วยโยนเฉียงฉา
1: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวแต่เรียนไปก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
0: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วซืออ
1: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
1: จริงๆมันเหมือนอาดากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
0: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
1: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจจะต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าจะแบบทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
1: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
0: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
1: เอาจริงๆผมไม่คนไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
0: ครับผมอ
1: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่เพื่อเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
1: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
0: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
1: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
0: นี่ก็เงี้ยวหู
1: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่าง
0: นี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
1: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไม่แปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
0: ครับ
1: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตาแล้วมันจะรวยเลย

0: เขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สําคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนําเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสําหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สําคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: วีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดครับเพื่อเพิ่มความ

0: รักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
1: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูราแนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คุณแคทและแม่อึ่ง
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆเนี่ยค่ะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
3: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
1: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
0: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบกว่า
4: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
5: ป5ป6แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม1ม2ขึ้นไปแล้วค่ะ
4: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
5: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
1: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
1: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้ค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
4: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
1: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศนุ่มเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
7: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
1: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
8: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่า

0: ลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
1: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
2: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รําคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทํานู่นทํานี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
1: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
3: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ
4: คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ
5: อ้าวแม่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
4: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
5: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
4: อ๋อจ้า
5: เร็วๆค่ะ
4: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
6: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
4: ่
6: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
4: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
6: ้ก็หนูคิดถึงไง
4: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
6: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
4: ตีให้เลย
6: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
4: ่ฮะ
6: นี่ไงไปลาออก
4: เฮ้ยแกพูดจริงเหรอเนี่ย
6: จริงจี
4: ้โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
6: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
4: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
6: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
7: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
6: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
7: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
6: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
4: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
8: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ๊ก
7: แ กจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัว

0: พอดีของแก
1: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม
0: ่เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
2: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
1: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
2: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
1: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในแสอยากเรียนจริง
2: ๆยังไงนะพ่อ
1: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
2: ย่าพ่อจะหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
1: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษสยามเลยก็ได้
2: เกษสยาม
0: อุ้ย
2: เกษสยามคืออะไรย่า
0: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
2: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
1: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
2: สัญญา
1: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
2: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกศของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
1: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
3: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แค
2: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
3: ่
2: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
3: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแค่มันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อนึกออกแล้ว
3: อะไร
2: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
3: ชื่ออะไร
2: ร้านคุณอึ่งอ
3: ่
2: างอบอบ
3: มันจะดีเหรอแก
2: ดี
0: นี่นางอ้วน
3: เกียดนะ
2: หนูว่าได
3: ้ไม่ได้อ่ะ
2: หนูว่าได้จริงๆ
3: ชื่ออะไรนะ
2: อึ่งอ่างอบอบ
0: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
3: จ
2: ้
3: าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
2: เดี๋ยว
3: แม่แกว่าเอา
2: คุณ
3: ไป
2: อบอบ
3: นี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะ
4: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
3: ใช่เลย
4: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
5: เรียกย่าว่าแม
4: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
5: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
4: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
5: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
4: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
5: เหมือนเลย
4: งั้นก็ยุดเลย
5: ใช่ๆ
4: แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
5: ใช่พ่อก็พูดฟังทงอย่างนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
3: ค่ะ
5: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูก็เลยตัดสินใจไปเรียน
6: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
5: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่าง

0: พลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
0: ค่ะ
1: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
2: พ่อเชิญครับ
1: ค่ะ
2: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
3: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
2: ครับ
3: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
2: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
3: ้
2: ว
3: ไม่โกรธ
2: ปล่อยเลย
3: ปล่อยเลย
2: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
1: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะใหคนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี
3: ้ไม่เคยทำใจงั้นเลย
1: เหรอคะ
3: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
2: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
3: ้ไม่อายเลย
2: ไม่สนเลย
3: ไม่สนอายเลย
2: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
3: ไม่อายทำไมอ
2: ่
3: ะ
2: นั่นน่ะสิน
1: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
0: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
1: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
3: มีคร
1: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงลูกพ่อก็ให้ดูรูปนี
3: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
1: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ
2: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
3: ตอบไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
1: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
3: เปิดเผยครับ
1: ไม่ได้ปิดบัง
3: ไม่ปิดบัง
1: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
3: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนทั้งสวยแล้วกัน
0: เหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
2: น
0: ั
2: ่นแหละสิ
0: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
1: ใกล้จะจบแล้ว
0: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลย
1: ค่ะ
0: คือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
1: อาวุธ
0: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
2: ปรากฏว่า
0: ก็ไม่ได้กลับไป
2: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
0: ใช่
2: ไม่ต้องเสียเวลา
0: ไม่ต้องเสียดาย
2: อยู่ที่มีความสุขไปทั้งนู้น
0: ใช่
2: พ่อไม่เสียดายมากเลยชอบ
1: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
3: วุฒิกินไม่ได
0: ้วุฒิกินไม่ได
3: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
3: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
2: ครับ
3: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดนะ
1: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่า

0: เขาจริงจังด้านเสริมสวย
1: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
0: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
0: ยังไงมันก็อยู่ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
2: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
0: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
2: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะคะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
0: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
2: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
3: มัน
2: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทําก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทําร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
0: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
3: แหมๆผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
4: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
3: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
4: อะไร
3: มานี่
4: ไปไหน
3: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
2: ่อ
3: หนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
4: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
5: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
4: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
5: หรือว่ามันไป
6: มาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไง
3: มาอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
6: สวยนะ
3: เ
6: ออพูดแบบใสสิ
3: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
6: เอาเหรอ
3: เออ
6: แบบนี้
3: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
6: ถ่ายมาลองสิมาลองส
3: ิ
4: มาไง
3: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
4: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
3: เร็วเร็ว
6: มา
3: ใส่หน่อยใส่หน่อย
6: มา
4: เอาใส่ทำไมเนี่ยลองทาดูสิ
3: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
4: นะโหสวยมากเลยแม่
3: ดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
4: ใส่หนู
6: เ
4: ลยนะ
6: ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะเนี่ย
3: นะได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อไปนั่งดู
4: หน
3: ู
4: ว่ามันหนักไปนะเนี่ย
6: อุ้ยจะตาย
3: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
4: นั่งทำไมเนี่ย
6: นั่งนั่งก่อน
3: เอ้ยสวยนะเนี่ย
6: สวย
4: อะไรเนี่ย
3: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
6: จอ
4: ฮะ
3: เนาะ
5: อะไร
3: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนู นาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
5: รัก
3: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
6: ใช่ลูก
4: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
6: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
3: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
4: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
5: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
3: พี่ตั้งกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
6: เออมา
3: ถ่ายรูปมา
4: ใครถ่ายให้เรา
6: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
3: อยากถ่ายได้ไหมอ่ะ
4: อยู่อย่างเงี้ย
3: ไม่ได้นะลูกมีอีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
4: ้เอาแฮปปี้ก
3: ็แฮปน้อยๆปีเยอะๆ
4: แต่เมนถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
7: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
3: แฮปปี
7: ้อีกรูป1 2 3
3: แฮปปี้
7: เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
6: เอาหน่อย
7: 1 2 3
3: แฮปปี
7: ้
5: ขอบคุณมาก
7: ยิ้มดีอย่างยิ่งครับผม
5: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
3: โอ๊ย
5: มาจูบ
3: จูบ
5: มาจูบลูกจะ
7: ฆ่าทายฆ่าทาย
6: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้อ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
4: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คน
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี้
3: แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
1: น้องสาวแม
0: ่ อ้าวนี่ทันพยานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆทันพยาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ์
3: พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอค่าอนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มากเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได้
1: ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
0: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย คือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
1: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมัน ถ้าเป็นคนอื่นทำอ่ะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะเขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องรา

0: เอาของการว่าต้องค่อยสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตค่ะ
1: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
1: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมากอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นลอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนอย่างเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันหนึ่งที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่หนึ่งใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่
0: ชุดของเราได้ที่หนึ่งค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกะอบอบค่ะ
3: ปาจิงโกะมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะกังใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้น
0: แค่นั้น
3: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
1: ตัดไปเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดไปเลย
1: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
3: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบกลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
1: ค
4: ่ะศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
1: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
3: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
1: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
3: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
3: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
3: ่
0: มีสาขายำ
1: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
1: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกาย และตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: คุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจ

0: กันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
1: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุมใจ
2: ก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
1: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
2: ปพ
1: ่
2: อ
1: แคท
0: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
3: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
0: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
2: แม่
0: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
2: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่อมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
0: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวรตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
3: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
0: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
4: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
5: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
4: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
5: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นนะพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
4: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
5: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
6: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
7: ไม่เคย
6: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
7: เหตุการณ์เดียวฮะ
6: ในชีวิต
7: ครับ
6: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
7: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
5: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชาย

0: คนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
1: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
2: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
1: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
3: ก็จะบอกค่ะ

0: กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยแบบได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
1: ค่ะ
0: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
1: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
2: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
3: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
0: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
1: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
0: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
1: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
0: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วแม่เอานะพี่แค
3: ทใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
0: เราจะเป็นได้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วแม่เอานะพี่แคท
3: ถ้าเห็นผู้ชายมา
0: เธอต้องอยู่กับฉัน
3: ทำตาทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
0: งอนเข้าไป
1: แม่นี่เอง
0: นี่แหละ
1: แม่น
3: ี่
1: แหละ
3: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
2: ไม่ห่วงนะครับ
3: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
2: สบายใจแล้วตอนนี้
1: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
0: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
1: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
1: ค่ะ
3: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกผู้หญิงไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนไหนคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
4: รักไหมพ่อลูกคนนี้
2: รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภ
4: ู
2: มิใจ
1: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
1: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
4: โอกาสอย่างนี้แหละครับ ผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
3: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
1: เลยไหมตัวเล็กขึ้นมาด้วย
4: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
0: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคปขนาดไหนคะ
5: ก็รักมากค่ะ
4: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
3: ใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
3: ใช่
1: ค่ะ

0: นี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
1: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดเนี่ยเรารู้สึกว่าให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
0: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
2: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
3: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆ
0: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระ

าหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: นอกจากสันตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิปตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนี่มันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีกระบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้น

0: น่าได้เพิ่มขึ้น
1: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื้อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

วิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความทำให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
0: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
2: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
3: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
3: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
3: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความอำผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
4: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
5: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
8: เย
0: ้เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง

0: อย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: กรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเอาไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่ามนุษย์

ลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำดังนี้นะครับอย่างแรกที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือสมการการออมสมการการออมก็คือรายได้ที่ท่านได้ครับลบด้วยการออมครับจะมีค่าเท่ากับการใช้จ่ายถ้าต้องออมก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับวางแผนการออมไว้ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอเพื่อที่เกษียณอายุได้ตามเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่เหลือเราถึงเอาไปใช้จ่ายนะครับอย่างที่สองครับถึงแม้เราจะวางแผนกันไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้จ่ายเท่านี้แต่ว่าชีวิตมันต้องการเผื่อเหลือเผื่อขาดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดบอกว่าเราจะมาออมเงินอย่างเดียวเพื่อเผื่อเหลือเพื่อขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่สบายเราติดโรคเราเป็นหวัดเราติดโควิดเราเป็นโรคมะเร็งเหตุการณ์พวกนี้ครับเราออมอย่างไรก็ไม่พอฮะดังนั้นอย่างที่2ที่เราควรจะทำคืออะไรฮะเราต้องซื้อประกันครับถึงแม้ประกันนั้นเราจะไม่ได้ใช้เราก็ควรจะซื้อไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรฮะปิดความเสี่ยงส่วนนี้ครับเพราะไม่งั้นเรากะว่าเราจะเก็บเงินออมไว้เกิดมีเหตุจำเป็นค่อยเอามาใช้มันไม่มีทางพอครับเราใช้วิธีว่าซื้อประกันชีวิตซื้ออุบัติเหตุซื้อประกันสุขภาพไว้จะดีกว่าครับจะได้ตัดค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนประกันที่3ครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะฮะเนื่องจากการใช้จ่ายเนี่ยเราถูกกันไว้แล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะเอาส่วนนี้ไปลงทุนได้ทีนี้การลงทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูงมากๆเลยนะครับคือการลงทุนในรูปแบบประหยัดภาษีครับเพราะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับไม่สามารถหนีภาษีได้ครับภาษีมาตัดจากเราทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นขอเพียงเราประหยัดภาษีได้ฮะเช่นเราเสียภาษีอยู่ในอัตรา 10% ใช่ไหมถ้าเราประหยัดภาษีส่วนนี้ได้เราก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไปแล้วนะครับ 10% ทีนี้ถามว่าจะลงทุนอย่างไรล่ะเพื่อประหยัดภาษีเดี๋ยวนี้ทำเองได้ง่ายแล้วครับก็โดยการซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษีอย่างเช่นกอง RMF นะครับหรือกองทุน SSF นะครับซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับที่เราซื้อประกันก็ลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากนะฮะเราซื้อกองทุนไปเงินก็ยังอยู่ถูกไหมฮะเป็นการลงทุนผลตอบแทนได้ทันทีเลยคือประหยัดภาษีในปีนั้นนะครับดังนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ควรลงทุนอย่างแรกก่อนนะครับและการถัดไปที่มนุษย์เงินเดือนควรจะคิดว่าในการลงทุนของเรานะครับควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายไปหลายๆสินทรัพย์นะครับจะไปกระจุกตัวเฉพาะบอกว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงตามอย่างเช่นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้ฮะแต่ว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยก็มักจะต่ำด้วยฮะเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเงินที่ท่านสะสมได้ผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับให้ท่านใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุนะครับดังนั้นเราก็ต้องผสมฮะทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับอย่างพวกกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารเงินฮะผสมกับกองทุนรวมตราสารทุนก็คือไอ้พวกหุ้นนี่แหละครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราต้องกระจายไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับบางท่านชอบทองก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นทองก็ได้ฮะหรือท่านอยากเอาทองไปเก็บที่บ้านแล้วสบายใจท่านก็อาจจะมีทองแท่งเก็บไว้บ้านก็ได้ฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านฮะแต่ถ้าผมแนะนำคืออาจจะสะดวกกว่ายุคปัจจุบันคือกองทุนรวมอาจจะสะดวกกว่านะครับประการสุดท้ายครับประการที่5นะครับก็คือว่ากองทุนรวมหุ้นเนี่ยฮะตอนที่ท่านไปลงทุนนะครับท่านก็ควรจะต้องกระจายการลงทุนไปทั่วโลกครับอย่ากระจุกเฉพาะประเทศไทยนะครับสำหรับสัดส่วนในการลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าในการลงทุนของเราเนี่ยควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับวิธีง่ายๆที่ใช้ในการตัดสินใจก็คือว่า1ท่านเลือกก่อนว่าอะไรที่ท่านสบายใจนะฮะแต่อย่าลืมนะท่านต้องเลือกหลายอันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงครับไม่ใช่บอกว่าฉันชอบอันเดียวเลือกอันเดียวไม่ดีนะครับเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยคนต้องมีการป่วยไข้คนสูงอายุดังนั้นผลตอบแทนทางด้านสาธารณสุขในนั้นจะดีขึ้นเนี่ยท่านก็กะลงทุนในกองทุนรวมด้านเฮลท์แคร์ถูกไหมท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ในอนาคตโลกอนาคตอยู่ที่เทคโนโลยีท่านอยากลงทุนเทคโนโลยีท่านเชื่อว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆขยายได้อย่างรวดเร็วท่านก็อยากลงทุนจีนก็มี3ที่แล้วต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในประเทศไทยด้วยสำหรับบริษัทซึ่งท่านมั่นใจว่ามั่นคงจ่ายเงินปันผลสูงท่านก็ลงทุนในกองทุนซึ่งลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นเงินปันผลสูงถูกไหมต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่าในประเทศอเมริกาเพราะท่านเชื่อว่ายังไงอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจดังนั้นท่านก็อาจจะลงทุนในกองทุนร่วมที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาฮะท่านก็มีอยู่5กองใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านสบายใจใช่ไหมท่านไม่ต้องเลือกตามผมนะอันนี้แค่แบบว่าตัวอย่างให้แต่ท่านมี5กองแล้วในใจว่าประมาณนี้สไตล์ที่ฉันชอบฮะท่านอยากเลือกอันไหนอันหนึ่งฮะไม่ต้องมาเรียงลำดับนะว่าชอบอันไหนกว่ามากอันไหนน้อยเอาที่ท่านสบายใจจากนั้นทำไงฮะท่านก็จับหารเลยครับว่าในเงินที่ท่านจะลงทุนได้เนี่ยก็หาร5ฮะท่านก็แบ่งไปกองละสัก 20% ครับประมาณนี้ฮะก็จะช่วยท่านกระจายความเสี่ยงฮะแล้วก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวครับทั้งหมดนี้ก็คือหลักการที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพาต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีสวัสดีครับ

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะ
ดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มันเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนลูกเอาไปเลย
0: เตาที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านกระอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรทีคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในมัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2513นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้จอดแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอ่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดกราฟไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรพัทไทโจนเนี่ยนะครับที่มันจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือคอนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟไรน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในผงสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะภาพนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจาก1ดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับ2ก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลเฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกมันนั้นสกัดออกมาก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลอยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช้สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับก็เรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นน้องเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิร์ฟดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลเนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบถ้าพูดถึงยายินนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคแค่ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสัตว์มันประจำบ้านแผนโบราณพิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ถ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราฟอไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราฟอไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟอไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟอไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
1: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่านะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะถ้าในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนเนี่ยปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยเน้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนึงที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะ อย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นดิบปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เฮิร์บดรักอินเตอร์แอคชั่นคือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมี side effect ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดที่ต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวตัวไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น yeah. จะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกรณีไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพอเปิ่นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบ

ก็อยู่บนพืชจำนวนมากในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือเฮือระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้ในการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการเฮืออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้องจ้ะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑส

0: บำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศน์สุขสว่างได้เลยค่ะ
1: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์สาสุขสว่างสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
2: ดีค่ะ
1: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
2: เป็นอาจารย์ค่ะ
1: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
2: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
1: ก็
2: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นครูมั้งคะ
1: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
1: มสท.
2: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
1: ์ศึกษาจบ
2: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
1: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
1: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
2: คร
1: ับว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
1: ์ครับ
2: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะ

0: ขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
1: ง
0: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
1: แต่พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
0: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
1: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: พิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
1: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
1: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
0: ใช
1: ่ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
0: ่ว่า
1: เป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
0: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
1: ัยใ
0: ช่
1: กักกันกักขัง
0: กักกัน
1: กักกัน
0: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
1: ะครับ
0: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลาง
1: ครับ
0: เรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
1: ส่วนกลาง
0: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที
0: ่เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน
1: ี่
0: ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะคะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
1: ครับ
0: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
1: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
0: ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
1: เทียบเท่า
0: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
0: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์สาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15-20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่30,000-40,000บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: มาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
7: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
7: ชื่อซอยหันสาแต่ว่ามันไม่หันสาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
7: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ค่ะ
7: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: น้องก่อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวๆ
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรไปเนี่ย
1: ร้องอย่
3: าง
1: เดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: ปล้นเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อ

0: ทำไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงมาด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
3: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
4: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงน
3: ะคะ
4: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
3: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
4: ์ชิงทรัพย
3: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
4: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
3: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
4: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
3: เหมือนกัน
4: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออ
3: ม
4: ส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
3: นี่เบสิกแล้วนะคะ
4: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
3: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
4: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
3: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
4: ใช่ค่ะอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: นะคะโทษเป็นไงคะ
4: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค
3: ่ะหนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
4: ค่ะ
3: ประหารชีวิตเลยนะคะ
4: ถึงใช่ค่ะ
3: โทษถึงขนาดนั้นเลย
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
3: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
5: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
6: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
7: ีชู้เป็นทอม
6: มีผมชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
7: ์
6: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
7: ว่า

0: กระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย
1: ์เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
0: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
0: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
1: ถามว่าไงคร
0: ับ ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
1: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู้
0: ค่ะค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
1: โ
0: อ้นั่นแหละค่ะ
1: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
0: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
1: ์แล้วไงครับ
0: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
1: โอ้น่าคิดนะอาจารย
0: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต้วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
0: ค่ะ
1: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
0: ค่ะ
1: เมียเรามีชู
0: ้
1: อยู่กับทอม
0: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
1: เป็นทอม
0: ค่ะ
1: มีผัวหรือมีสามี
0: ผู้ชาย
1: ไปอยู่กับเกย์
0: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
1: ์น่าคิดนะ
0: ค่ะ
1: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
0: ค่ะ
1: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
0: ้
1: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
0: ค่ะ
1: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
0: ค่ะ
1: คือสามีเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
0: ค่ะ
1: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
0: ้ค่ะ
1: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: เอางี้
0: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
0: ้ค่ะ
1: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: หญิงที่ยังมีสามีอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
0: ชายอื่น
1: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู
0: ้ใช
1: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
0: ้ค่ะ
1: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
0: ค่ะ
1: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
0: ค่ะ
1: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหม
0: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
1: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
0: ่ะ
1: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
0: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
0: ่ค่ะ
1: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
0: อ๋อ
1: สามีเรา
0: ค่ะ
1: เป็นเกย์อยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
1: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจารย์อายไหม
0: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
1: ์หรือผมมีภรรยาอยู
0: ่ค่ะ
1: ภรรยาไปอยู่กับทอม
0: มันก็น่าอาย
1: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยเมียอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
0: ค่ะ
1: ผมอายนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
1: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอม

0: ร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรุนแรงยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์ Facebook ในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับ
ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้

0: คนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชน
1: จากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10 นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจําปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ

เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จ

ราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาเทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหกไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดเสาวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประการปฏิบัติชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์องค์การบริหารส่วนเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ชัวร์แล้ว
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้

0: การช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆอัน
1: เป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
2: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 นทาง NBT 2HD
4: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง MBT 2HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดังหลังข่าวทาง NBT เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
1: ครับ
0: กับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70
1: ครับ
0: บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
1: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่วุฒิสภาเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบปี70ตัวนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้เงินนะครับอย่างคุ้มค่าจะมีการตรวจสอบนำเงินไปใช้ติดตามอย่างใกล้ชิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์
0: นะครับแต่คืออย่างที่หลายๆฝ่ายก็บอกว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะคร
1: ับ
0: เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุดหลังจากนั้นครับ
1: ครับเดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศนะครับในการประชุมของทางสว.มาให้ติดตามกันด้วยนะครับส่วนเรื่องใหญ่นะครับที่วันนี้สังคมจับตานะครับก็เป็นที่จับตานะครับของคนในสังคมนะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล็กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาได้รับบัตรสนเทศหรอ
0: เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
1: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
0: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
1: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
0: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
1: ไปเป็นเด็กวัด
0: ตั้งใจเลยตรงนั้น
1: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
0: คือเขาดังมากซึ่งวันนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
1: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นไล่หลายๆจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะไอ้ทรัพย์สินผมไม่ทับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึงเอาเฉ

0: พราะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไป5เครื่องใช่มั้ย
1: 4-5เครื่องประมาณ
0: 4-5เครื่องพังเจ๊งไป2เครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะ100กว่าล้าน
1: น่ะนั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญคูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับทุกคนมีหน้าที่นะครับไม่ว่าจะการประกอบวิชาชีพใดๆก็ตามครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้การประกอบวิชาชีพของเรานั้นประสบความสำเร็จได้นั่นคือความตั้งใจและเราจะได้ผลกำไรจากวิชาชีพของเราได้อย่างไรมีอีกส่วนนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความการทำอาชีพบนพื้นฐานของคำว่าจิตอาสาครับและเป็นจิตอาสานั้นก็ถือได้ว่าจะช่วยพัฒนาปรับปรุงให้วิชาชีพของเรานะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการสร้างคนครับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับนอกเหนือจากเรื่องของวิชาความรู้ในการสร้างคนให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วในความเป็นจิตอาสาของคนที่เรียกได้ว่าเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญครับที่จะทำให้การเติบโตการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นกับบุคลากรของเราในอนาคตนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันกับทางด้านของอาจารย์เจษดาตั้งมงคลสุขครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับก็พูดถึงเรื่องของความมีคุณธรรมนะครับอาจารย์แล้วก็อย่างอาจารย์เองก็ในแง่มุมของการที่เรามีวิชาชีพในการที่อบรมเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้กับลูกศิษย์นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมอยากถามเบื้องต้นเลยฮะว่าในเรื่องของความเป็นจิตอาสานะครับอาจารย์ให้นิยามไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
1: จริงๆความเป็นจิตอาสานะครับก็คือจิตนั่นคือจิตใจใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อาสาคือการที่เราพร้อมที่จะอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าเขาต้องได้รับความช่วยเหลือ
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยจิตอาสาเนี่ยมันเริ่มต้นจากเรานั่นเองนะครับจิตใจที่พร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกๆด้านในทุกๆอย่างนั่นเองครับผม
0: ครับแล้วก็มุมมองแค่ไม่ใช่เพียงจุดจิตใจในการพร้อมให้ช่วยเหลือแต่ว่าต้องเป็นสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยเหลือเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้
1: ใช่ครับด้วยความรู้ความสามารถของเราหรือถ้าเรามองว่าเราสามารถที่จะเป็นตัวกลางในการสานต่อ
0: ครับ
1: ที่จะนำพาความช่วยเหลือตรงเนี้ยที่ต้องสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้เช่นกันครับ
0: ครับอาจารย์ครับแต่ว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยหมายถึงว่าเราทำด้วยใจจริงๆบางทีอาจจะไม่ได้มีสิ่งตอบแทนด้วยซ้ำไปครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้อยากให้อาจารย์แบบบอกสักนิดนึงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับตัวเราคนนึงนะครับ
1: จริงๆต้องขออนุญาตเล่าแล้วกันว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำไมเราถึงได้ทำกิจกรรมต่างๆทำโครงการที่เราเรียกว่าจิตอาสา
0: ครับ
1: นะครับไม่อยากจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็คือเราไปทำจิตอาสานะเราทำจิตอาสานะแต่อยากจะบอกว่าในการความเป็นจิตอาสาเนี่ยเราอยากให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: ปกติในชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าวันนี้เราจะไปทำจิตอาสาแต่ในหมายความว่าในทุกๆวันเนี่ยเราสามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในจิตสำนึกของเราไหมอย
0: ู
1: ่ในการใช้ชีวิตในประจำวันในทุกๆวันของเราให้เป็นสิ่งที่ปกติ
0: เหมือนกับว่าเราดำเนินชีวิตอย่างปกติ
1: ถูกต้องครับ
0: ดังลมหายใจของเราเนี่ยแหละทุกวินาทีเราสามารถเป็นจิตอาสาได้
1: เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได
0: ้เ
1: ราสามารถทำให้โลกวันนี้ดีขึ้นได้เราสามารถทำให้พัฒนาประเทศชาติของเราได
0: ้
1: นะครับนี่คือเรื่องเล็กๆที่เราสามารถเริ่มต้นจากตัวเราได้เลย
0: ครับแต่แนวคิดแบบนี้ต้องมีการปลูกฝังมาไหมครับอาจารย
1: ์ต้องบอกนี้ดีกว่าว่าขอย้อนไปที่ว่าเริ่มต้นของการมีลักษณะนิสัยแบบนี
0: ้
1: ว่าเรามาทำจิตอาสาเนี่ยเริ่มต้นจากไหนก็คือย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบอยากรู้อยากลองไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้เห็นกิจกรรมที่เราได้ไปเรียนรู้มามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็ได้ซึมซับต่างๆนะครับพอขึ้นระดับมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดว่าคือก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเลยของระดับมหาวิทยาลัยก็ได้เริ่มมีการดำเนินโครงการที่ได้ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้ดีกว่านะครับก็1โครงการที่ได้ตั้งใจทำมาเลยนะก
0: ็
1: คือได้ทำโครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบทตอนที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: ครับกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ลงไปทำ
1: โครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบทคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่าค่าย นะครับก็เป็นโครงการที่เราจะไปพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงนี้ครับ
0: บางทีถ้าเกิดว่าเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาจิตอาสาเนี่ยก็จะมองว่าจะเอาอะไรไปให้เขาแต่ความจริงของเราเนี่ยคือเราก็ต้องมองให้ลึกซึ้งกว่านั้นว่าเขาต้องการอะไรด้วยแล้วไปพัฒนาร่วมกันแบบนี้หรือเปล่าฮะ
1: ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดถึงต่อเลยนะครับพุชประเด็นมาดีมากเลยคือหลายอยากจะเป็นกระบอกเสียงเลยเนาะณปัจจุบันเนี่ยการทำจิตอาสาเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นเทรนด
0: ์
1: ที่แบบโอ้ยอยากจะทำจิตอาสาจังเลยหรือแม้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยต่างๆจะมีโครงการเยอะมากเลยครับโดยเห็นนะครับเราอยากไปทำจิตอาสาอันนี้ชื่นชมมากเลยจากใจ
0: คือจุดเริ่มต้นคือสิ่งที่ดี
1: ใช่รู้สึกว่าโอ้ดีใจกับน้องๆดีใจกับคนที่ได้รับประโยชน
0: ์
1: แต่สิ่งที่อยากจะบอกน้องๆว่าเอ้ยเราลองถอยกลับมาแป๊บนึงเราลองดูซิว่าสิ่งที่เราอยากทำบอกอยากทำจิตอาสาเนี่ยเราอยากไปให้เขาหรือเราอยากจะทำเองหรือสิ่งที่เราอยากไปทำเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงนะครับจากประสบการณ์เนี่ยเราเห็นหลายครั้งนึงครับว่าเราอาจจะมีใครสร้างไปสร้างสถานที่นึงอาจจะสร้างห้องสมุดสร้างห้องน้ำนี่คือสิ่งความตั้งใจที่หลายๆคนอยากจะไปทำนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วปี2ปี3ปีต่อมาสิ่งนั้นกลายเป็นอนุสาวรีย์ร้างสิ่งนั้นไม่ได้ถูกใช้ประโยชน
0: ์
1: นะครับก็เลยถามว่าสิ่งที่เราไปทำให้ด้วยความตั้งใจจริงเนี่ยถ้าเราสามารถไปแก้ไขไปสร้างในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาจริงๆในพื้นที่นั้นๆเนี่ยจะดีกว่าไหม
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะจุดนี้แหละมันคือว่าที่เราบอกว่าการเป็นจิตอาสาได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นการทำจิตอาสาได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่ากับความเป็นจิตอาสาจริงๆหมายถึงว่าเราต้องดูที่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับว่าเขามีความต้องการตรงกันไหม
1: ใช่คือประโยชน์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นคือเราไปทำแล้วเนี่ยเราอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำถ้าเราได้สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงปัญหานะครับเก็บข้อมูลมีการสะท้อนปัญหาและทำร่วมกันกับบุคคลที่เกิดปัญหาหรือพื้นที่หรือในชุมชนที่เราอยากไปทำนะครับเราสามารถมีประเด็นปัญหาที่แท้จริงสะท้อนถึงปัญหาจริงๆแล้วค้นพบปัญหาที่แท้จริงต้องบอกแบบนี
0: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าชุมชนที่เราจะไปทำนะครับอันนี้พูดถึงแบบถ้าเราไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ผมได้ทำอยู่เนี่ยแน่นอนว่าพี่ๆน้องๆชาวบ้านอยากที่จะร่วมแก้ไขปัญหากับเราดังนั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าอย่างโครงการที่เราได้ไปทำนะครับนะครับก็อย่างโครงการพัฒนาอาสาชนบทเนี่ยได้ไปแก้ปัญหาเราค้นพบปัญหาแท้จริงคือในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับชาวบ้านที่บริเวณจังหวัดน่านที่เราได้ขึ้นไปเนี่ยขาดแคลนแหล่งน้ำในการเพาะปลูกทำให้เราไม่สามารถที่จะเพาะปลูกพืชในชนิดอื่นๆได้อาจจะต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้น้ำน้
0: อ
1: ยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขปัญหาในการนำน้ำไปให้เขาหรือสร้างแหล่งน้ำนะครับเราได้ไปสร้างฝายนะครับยกระดับน้ำสร้างฝายดักตะกอนแล้วก็มีโครงการพัฒนาอีกหลายปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับวันที่เราขึ้นไปนะครับวันที่เราเริ่มเดิมในการโครงการได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปคุยกับท้องถิ่นพี่ๆน้องๆชาวบ้านอยากจะมาช่วยเราทำเพราะเขารู้แล้วว่าทำแล้วเนี่ยได้ช่วยเหลือปัญหาที่แท้จริงแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับได้ช่วยกันดูแลรักษาหลังจากที่ผมเนี่ยได้นำน้องๆนิสิตทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นไปดำเนินโครงการหลังจากที่เราลงมา

0: แล้วเนี่ยเกิดการดูแลรักษาต่
1: อ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราได้ขึ้นไปทำเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมีการดูแลรักษานั่นแหละครับก็คือการมีส่วนร่วมกับชุมชน
1: คือนี่คือความสำคัญว่าส่วนร่วมเพราะว่าศาสตร์พระราชาจริงๆเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเก
0: ิ
1: ดการพัฒนาร่วมกันเนี่ยก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0: ถูกต้อง
1: ในวันนี้เรามองเห็นว่าปัญหาของเขาคืออะไ
0: ร
1: แต่สำคัญที่สุดเลยที่เราไปช่วยสร้างเราไปช่วยซ่อมเราไปช่วยทำให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาถ้าไม่มีคนดูแลรักษาที่หลังเนี่ยมันก็เฟลไปมันก็พังไป
0: ใช่ไ
1: หมครับ
0: ก็จะอยู่จุดแค่นั้นไม่เกิดความยั่งยืนที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: จะพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้มันก็คือเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นบางๆเหมือนกันนะครับกับคำว่าจิตอาสาคนที่จะทำให้จิตอาสาเนี่ยเกิดความคุ้มค่าที่สุดในความเป็นตัวเราแล้วเราไปสร้างให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นเขาเน
0: ี่
1: ยก็หมายถึงว่าเปรียบเทียบก็คือเราก็ต้องมีความรู้สักหน่อยนึงแหละเราก็ต้องมีความสามารถสักหน่อยนึงแหละในเรื่องของหลักการทางความคิดด้วยไม่ใช่แค่เอาความสามารถเราลงไปทำแต่ว่ามันยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิด
0: ครับสิ่งแรกก็คือเราต้องเกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบ
1: ครับ
0: นะครับเราจะรู้ว่าจิตอาสาเนี่ยเรามีใจอยากจะทำแต่ถ้าเราทำด้วยหลักการและเหตุผล
1: ครับ
0: ที่ใช้เรียกว่าความรู้ความสามารถที่เรามีนะครับหรือเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานนะครับแล้วเราเป็นสื่อกลางเนี่ยยินดีเลยมันจะทำให้ความมูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับความจิตอาสาเนี่ยทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดผลที่แท้จริง
1: ครับผมมองดูแล้วอย่างโครงการที่อาจารย์ได้ขึ้นไปทำเนี่ยมองดูแล้วคือไม่ใช่เพียงแค่การเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ว่ายังให้ชาวบ้านที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแต่ยังทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยว่าความร่วมไม้ร่วมมือกันความสามัคคีกันเนี่ยมันจะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่พอเราไม่อยู่แล้วอ่ะเขาอยู่กันเองเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคือความยั่งยืนก็คือความสมัครสมานสามัคคี
0: ครับจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยเหมือนเราเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดน่านใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะวันที่ผมได้ขึ้นไปพาน้องๆขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะครับอย่างเมื่อตอนต้นที่ยายบอกว่าเราได้มีการสร้างคน
1: ค
0: ตั้งแต่วินาทีนั้นแหละคือการที่ผมรู้สึกว่าผมได้พาน้องๆอีกหลายๆคนขึ้นไปได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรม
1: ร
0: การกินอยู
1: ่
0: หรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ที่เราเรียกว่าป่าชาวบ้าน
1: ที่เขามีอยู่เราก็ไปศึกษาด้วย
0: แล้วอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
1: รบ
0: เราเรียนอยู่ที่คณะวิศวะจุฬาใช่ไหมครับเรามีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แต่องค์ความรู้ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
1: ้
0: กับชาวบ้านที่จังหวัดน่านเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ามันสามารถที่จะเกิดการแชร์ริ่งกันได
1: ้
0: สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เราได้แนะนำคนไปได้วิชาการที่เรามีให้กับพี่ๆน้องๆทางนู้นพี่น้องๆทางนู้นก็ได้แลกเปลี่ยนมาเรามีวิธีการที่เราทำสืบต่อกันมาลักษณะนี้นะเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยที่นู้นว่ามีชีวิตความเป็นอยู่
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: ได้เข้าใจสังคมบริบททางวัฒนธรรมตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ตัดสินใจดำเนินโครงการแล้วก็ได้อาสาในการที่เป็นประธานโครงการในครั้งนั้น
1: ครับเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนมาเป็นตัวเงินหรือตัวทองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ตอบแทนมาที่มีความหมายมากมายเหลือเกินกับความรู้ที่ได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ทำให้น้องๆที่ขึ้นไปกับเราเนี่ยเขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแสดงผมพูดแบบนี้ครับว่าแล้วเราก็ใช้แนวทางของความเป็นจิตอาสาเนี่ยเพื่อที่จะทำการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยไปได้ด้วยในแง่มุมที่ว่าเราได้เห็นว่าไม่ใช่แค่ความคิดของเราอะว่าเราอยากจะนำสังคมไปแบบไหนเราอยากจะให้ประเทศไปแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องหันมามองดูว่าคนในประเทศเนี่ยหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาต้องการแบบไหน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เกิดการพัฒนาร่วมกันนะครับคนนี้เนี่ยมาหมวดขององค์ความรู้บ้างฮะในการถ่ายทอดวิชาความรู้เพราะว่าเราก็สร้างคนด้วยนะครับ
0: ผม
1: อยากรู้เรื่องของงานของเราเนี่ยครับว่าอาจารย์ทำอะไรบ้างครับ
0: หลังณปัจจุบันก็หลังจากที่ได้จบการศึกษาที่นู่นที่วิศวจุฬานะครับก็ได้ดูแลโครงการต่อทางพี่ๆน้องๆที่จังหวัดนั้นอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับตัวเราก็ยั่งยืนด้วยนะตอนนี้ก็เลยมาปรับบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาของโครงการแทนก็หลังจากจบการศึกษามันก็ยังคอยดูแลทางโครงการอยู่นะครับมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดต่อกับอาจารย์แล้วก็น้องๆจากรุ่นสู่รุ่นนั่นหมายความว่าโครงการก็มีการพัฒนาต่อไปไม่ได้ทำหนึ่งปีแล้วจบ
1: ก็จบเลย
0: ณตอนนี้ก็มีการทำโครงการเรื่อยๆมาตลอดมีการเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ่อพลวงนะครับการสร้างระบบนะครับนำส่งน้ำขึ้นที่สูงการกระจายน้ำและทำบ้านดินจนณปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็เกิดเราสามารถทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
1: ครับ

0: นะครับมีสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีกับพี่ๆชาวบ้านบริเวณจังหวัดน่านได
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีบ้านดินดังกล่าวเนี่ยก็ได้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย
1: ่
0: างยั่งยืนนะครับของทางจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับตรงนี้แหละก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ยณตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมต่างๆด้านจิตอาสาเยอะแยะมากมายเหม
1: ือ
0: นกันในด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอันจะอันนี้เป็นโครงการที่ยกมาให้เห็นว
1: ่
0: า
1: เ
0: ป็นรูปธรรมที่เป็นความทุ่มเทและตั้งใจมากๆแล้วก็ออกดอกออกผลอย
1: ่
0: างที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่า1ปีจะเห็นผลณปัจจุบันเนี่ยผ่านมาแล้ว 7-8 ปีถึงจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นความสุขมากๆในจิตใจของเราว่าวันหนึ่งที่เราได้ตัดสินใจทำเนี่ยแม้เป็นการตัดสินใจเล็กๆที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันมีพลังที่มหาศาลมากนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับก็ความเป็นจิตอาสาเนี่ยก็ยังติดตัวลงมาแล้วก
1: ็
0: โชคดีด้วยที่ได้มีโอกาสได้ทำงานที่นี่ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับก็เป็นสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนนะครับผมแล้วก็หนึ่งในอัตลักษณ์ของสถาบันของเราเนี่ยก็คือมีความเป็นจิตอาสาและความเสียสละนะครับตรงนี้ก็ในทุกกิจกรรมนะครับก็คือที่สถาบันเนี่ยก็ได้มีในการที่จะการทำจิตอาสา
1: ครับ
0: นะครับหลายๆโครงการอยู่ในหลายๆส่วนงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสาเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับไปทำจิตอาสาในไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือนะครับในระยะสั้นนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็คืออย่างเช่นโรงเรียนจิตวิทยาชีพนะครับก็มีค่ายจิตอาสาในทุกๆปีนะครับในคณะต่างๆก็มีการดำเนินการค่ายจิตอาสานะครับมีโครงการที่ไปช่วยเหลือนะครับหลายหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือการที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนในนักศึกษาในงานหลักเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้เล่าประสบการณ์ต่างๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนนิสิตนักศึกษาของเราเนี่ยให้เข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นให้มีความเป็นจิตอาสานอกเหนือจากหน้าที่ที
1: ่
0: เราได้เราต้องเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนรู้นะครับแต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นหน้าที่ตรงนี้เราก็มองว่าเรามีหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยนะถ้าเราได้มีโอกาสในการที่จะทำในสิ่งดีๆนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยม
1: ี
0: คุณค่ามากยิ่งขึ้นไหมนะครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมนะครับความรู้ทำให้ตัวเราเองนั้นเกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นมามากมายหลากหลายครับแล้วความรู้จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนเก่งแต่ว่าคุณธรรมครับจะช่วยทำให้เราในความเก่งของเรานั้นสามารถต่อยอดออกไปและความเก่งของเรานะครับจะสามารถช่วยทำให้สังคมรอบนอกสังคมรอบตัวเราเนี่ยแหละครับมีความยั่งยืนขึ้นมาได้แล้วก็ผู้คนที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราในฐานะของคนที่เป็นจิตอาสาอย่างจิตอาสาที่มีความรู้มีความฉลาดก็จะเกิดความคุ้มค่าในการเป็นจิตอาสาในตัวตนของเราครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: ับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: คุณรอดภูมิปัญญาเจ้านี่เอาเลยจักรไหลได้เจ้าเด็กดีจักรจะไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากคณะกรรมาธิการกฎบัตรกรรมาธิการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
6: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
6: ฎหมายที่คุณอยากรู้
8: มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาครับ

ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

คุณผู้ชมครับหลักการทางศาสนานะครับเปรียบเทียบก็คือคู่มือชีวิตของตัวเราเองเนี่ยแหละครับไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาไหนก็ตามนะครับหลักการทางศาสนานั้นก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราเรียนรู้ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ทำให้ตัวเราเองนั้นมีคุณธรรมนะครับในการที่จะเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับแต่ว่าวันนี้เองนะครับพูดถึงหลักวิชาการทางด้านของการที่จะมาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆกับตัวเราก็ทำให้ตัวเรานั้นเป็นคนเก่งขึ้นมาได้ครับทั้งสองศาสตร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้กับเรื่องของหลักการทางศาสนาเมื่อมาอยู่คู่กันจะทำให้เด็กทำให้เรานั้นกลายเป็นคนเก่งควบคู่กับคุณธรรมครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามเรื่องราวดีๆเรื่องนี้กันครับ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึง

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับความรู้ช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวของเราเองให้เรานั้นเป็นคนเก่งขึ้นมาได้ครับแต่ว่าคุณธรรมนั้นจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความดีให้เราเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะครับถือได้ว่าสังคมไทยมีความต้องการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับความดีและความเก่งก็จะช่วยพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้อย่างมากมายครับลองเข้าไปสัมผัสกันดูนะครับในแอปพลิเคชันมรณทัศน์ครับที่เป็นแอปพลิเคชันครับในการบรรจุนะครับการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆชุมชนต่างๆครับเคยมีปัญหาอะไรยังไงกันบ้างนะครับชุมชนเขาร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแล้วก็รวมไปถึงการคิดหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดกันไปบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมเนี่ยได้อย่างไรลองเข้าไปดูกันครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมอีกมากมายครับลงไปสัมผัสกันดูนะครับคุณธรรมทำได้ทุกคนครับวันนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีภายในจิตใจออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสังคมนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขากลับไปเนี่ยพี่เรารู้สึกเอ๊ะทำไมมันเท่จังเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้มันเหมือนไอดอลเนาะเอ๊ะรู้สึกมันทำไมมันเท่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคำนึงบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่ด้วยพื้นที่เบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของคนที่เขาประสบความสำเร็จแหละครับว่ากว่าจะโตขึ้นมาประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องผ่านเส้นทางอย่างไรมาบ้างนะครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องราวของสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เราจึงอยากที่จะให้คุณผู้ชมนั้นมีโอกาสได้รับพรดีๆเพื่อที่คุณนั้นจะได้นำไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านหรือว่าใช้ในครอบครัวของท่านเพื่อให้เขานั้นสามารถพัฒนากลายเป็นเด็กที่โตมาเป็นบุคคลที่สามารถสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศของเราได้นะครับวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนเด็กนะครับมีฉายาทางกิจของสงฆ์นะครับว่าเป็นธรรมะอารมณ์ดีอยู่นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธีนะครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องสนทนาธรรมกันนะครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ก่อนครับว่าตอนนี้กิจสงฆ์ของพระอาจารย์ยุ่งมากไหมครับ
1: ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะเรื่องการเทศการบรรยายหรือการสอนก็จะเปลี่ยนไปจากการไปนั่งพูดนั่งสอนเป็นออนไลน์ก็จะมีเป็นโปรแกรมซูมให้พระอาจารย์นั่งเทศอยู่ที่วัดแล้วก็คนฟังอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วเริ่มมีคนนิมนต์ไปตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เจริญพร
0: ก่อนที่พระอาจารย์จะมีโอกาสได้ก้าวเข้ามาสู่ในฐานะพระนักเทศนะครับแล้วก็เป็นนักเทศที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับคนที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กๆทั่วไปเนี่ยนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามพระอาจารย์สักนิดหนึ่งครับว่าในสมัยนั้นพระอาจารย์เข้าสู่วงการพระพุทธศาสนาได้ยังไง
1: จริงๆเด็กบ้านนอกเนี่ยหรือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยอย่างในหมู่บ้านของพระอาจารย์เนี่ยของพระอาจารย์อยู่อำเภอรัญญประเทศเนาะจังหวัดสระแก้วด้วยความเป็นชนบทเนี่ยคือจะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีว่าลูกชายถ้าจบป .6 ส่วนมากจะต้องบวชเรียนอย่างรุ่นพระอาจารย์เนี่ยบวชพร้อมกัน20คนนะป.6จบป
0: .6เด็กนักเรียนจบป.6ปุ๊บก็มาบวชเป็นสามเณร
1: บวชสามเณรเรียน
0: 20รูป
1: รุ่นพระอาจารย์น่ะในหมู่บ้านเดียวกันน่ะ20รูป
0: คำว่าบวชเรียนเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคือบวชไปด้วยแล้วก็ได้เรียนไปด้วยเหรอ
1: ใช่มันก็มีโรงเรียนของพระเณรที่เรียนแบบวิชาสามัญเลยนะก็คือม.1 ม.2 ม.3 ไปเรื่อยๆม.4 ม.5 ม.6 มีสายวิทย์สายศิลป์ด้วยนะแต่ไม่มีวิชากีฬาเท่านั้นเองเตะตะก้ออย่างเงี้ยไม่มีเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็เป็นวิชาศิลปะอย่างเงี้ยมีม.ปลายแยกเลยนะสายวิทย์สายศิลป์แล้วก็พอไปต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยก็มีทุกคณะมีรัฐศาสตร์มีครุศาสตร์มีมนุษยศาสตร์อะไรพุทธศาสตร์อะไรเงี้ย
0: คือสมัยยุคพระอาจารย
1: ์กันพร
0: ยังไม่มีการเรียนฟรีย
1: ังไม่มี
0: คือในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่นี่คือมันมีนโยบายของรัฐบาลที
1: ่
0: ให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนฟรีได้แล้วใช่ไหมครับแต่ยุคสมัยนั้นคือมันต้องมีทุนการศึกษาถ
1: ้
0: าจะเรียนต่อ
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าไม่มีทุนการศึกษาก็คือไปอยู่กับวัดไปบวชแล้วก็จะมีโยมเนี่ยช่วยอุปถัมภ
1: ์
0: ใช่ไหมครับในการค่าปัจจัยต่างๆในการเรียนการสอนบ้างในเรื่องของค่าอาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: โดยปกติโรงเรียนพระเนรเนี่ยญาติโยมอยู่อุปถัมภ์อยู่แล้วเราไม่ได้เสียค่าเทอมค่าอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วเสียก็เป็นส่วนน้อยมากนะแต่จริงตอนที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเนี่ยคือด้วยความเป็นเด็กคุณเปิร์ลอายุ12ปีเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าเราจะบวชแล้วเราจะไปมาเป็นนักเทศคงไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะหรือว่าบวชแล้วจะมาอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระเถระอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันถึงแค่ว่าจุดแค่เราบวชเรียนทางโลกด้วยเรียนทางธรรมด้วยควบคู่กันไปทีนี้ไอ้สิ่งที่หล่อหลอมเรามาตลอดชีวิตของการบวชนั่นแหละมันถึงทำให้เรามีอุดมคติอุดมการณ์ในทางพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่เราบวช
0: ขออนุญาตถามครับพระอาจารย์ครับคือพระอาจารย์ตั้งใจอยากจะบวชเองบังคับบวช
1: ตั้งใจอยากจะบวชเอง
0: แสดงว่าพระอาจารย์อยากเรียน
1: ด้วยเหตุผลหลายอย่างเนาะคือพระอาจารย์เนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยติดคุณยายแล้วคุณยายน่ะจะไปวัดทุกวันพระเขาเรียกไปถือศีลอุโบสถ
0: พ
1: ระอาจารย์ก็ตามคุณยายไปนอนที่วัดด้วยเพราะว่าติดคุณยายก็จะไปนอนที่วัดทีนี้พอพ่อแม่เห็นว่าไปอยู่คุณยายแล้วก็เลยซื้อชุดขาวให้เลยไหนๆจะไปอยู่แล้วก็จะไปเล่นเลยใส่ชุดขาวอยู่คุณยายไปเลยก็เลยอ
0: ัน
1: นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าจากที่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นเราก็ต้องไปนั่งสวดมนต์

0: ็มีอุปนิสัยติดตัวเรามาอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยสาเหตุที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพหรือเขามาอยู่ที่หัวเมืองใหญ่จังหวัดใหญ่ๆที่มีสำนักเรียนเนี่ยแล้วเขากลับไปเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเฮ้ยทำไมมันเท่จังไอ้คิดอย่างนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมรุ่นพี่เนี่ยมัน
1: กลับไปในฐานะสามเณร
0: สามเณรเนี่ยเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้แล้วเขาจะเดินเรียบร้อยไปบิณฑบาตเวลามีงานศพเขาก็จะไปนั่งกันหลายรูปแล้วก็มันเหมือนไอดอลเนาะเฮ้ยทำไมเท่จังแปลกไหมคุณเปิดจริงๆเราน่าจะมีไอดอลเป็นอย่างอื่นนะ แต่นี่เป็นมีไอดอลเป็นพระเนนใช่ไหม
1: ครับ
0: เออทำไมรู้สึกมันรู้สึกมันทำไมมันเท่ก็เลยเดี๋ยวเราจบป .6 เราบวชเรียนดีกว่า
1: ถ้าย้อนกลับไปพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพระอาจารย์ถึงมีไอดอลเป็นพระเนนครับเกี่ยวข้องไหมว่าพระอาจารย์อยู่กับคุณยายและคุณยายพาไปเที่ยววัดอยู่แล้วอยู่เป็นประจำหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของบุญเก่าที่สะสมมาครับอาจารย
0: ์ถ้าเราพูดในเรื่องพุทธศาสนาเนาะถ้าเป็นพูดเป็นเหตุเป็นผลเลยก็คือปัจจุบันนี่แหละก็คือ1อุปนิสัยที่เราชอบไปวัดกับคุณยายประการที่2ก็คือพอเราไปเห็นพระเห็นเนรแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าที่จะไปเป็นแบบนั้นนะเรารู้สึกดูแลศรัทธาอะไรเงี้ยอันนี้คือเหตุปัจจุบันเลยนะอันที่สองถ้าเราเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าบุพเพเนาะบุพเพกตปุญญาตาการที่เราได้สะสมบุญทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อเรื่องเหตุปัจจัยอยู่ๆเราจะมาบวชเนี่ยแน่นอนว่าเหตุปัจจุบันมันทำให้เราได้บวชแต่พระพุทธศาสนาท่านเชื่อว่าบุญกุศลที่เราทำหรือบุญเก่าที่เราสร้างนั่นแหละเป็นตัวนำให้เรามาอย่างนั้นคุณเปิดลองคิดดูถ้ามันไม่มีตัวนี้อธิบายนะทำไมคนเราเกิดมาต่างกันทำไมคนหนึ่งสูงคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งขี้เหร่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเพียงแต่ว่าเราเกิดมาแล้วมันมากับเราอ่ะ
1: ทำไมไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่ากันใช่ทำอะไรเป็นตัววัดอ่ะอะไรเป็นตัววัดให้มันไม่เท่ากันอ่ะคือถ้าเลือกได้เราก็เลือกมาหล่อมาสวยทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำตอบง่ายคำตอบเดียวคือใช้ได้กับทุกปัญหาที่ ที่ไม่มีคำตอบก็คือเรื่องของบุญสะสมที่สะสมมาไม่เท่ากัน
0: แต่เราก็ให้ความเห็นกับเรื่องปัจจุบันมากกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องอดีตน่ะเราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าเราทำอะไรมาเราสะสมเราอะไรมามันเหมือนเราพูดเรื่องกรรมอ่ะเฮ้ยเราทำกรรมอะไรมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมากเพียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ดีให้เราเท่านั้นอะไรเงี้ย
1: และในแง่ของถ้าในชาติปางก่อน
0: เดือนพ
1: รเราพิสูจน์ไม่ได้
0: เดือนพร
1: แต่ว่าในแง่ของชาติปัจจุบันเนี่ยครับพระอาจารย์คิดว่ามีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องไหมว่าอะไรเป็นอิทธิพลส่งเสริมให้พระอาจารย์รู้สึกว่าการเป็นสามเณรนั้นมีความเท่อยู่ครับเกี่ยวข้องไหมว่าที่บ้านคุณยายพูดชมว่าพระท่านนี้ท่านเทศดีจังเลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านพูดชมแล้วก็เคารพกราบไหว้พระสงฆ์จังเลยพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกไปว่าอ๋อการเป็นพระนี่มันมีคนเคารพอะไรเงี้ย
0: คือพระอาจารย์ว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญนะการหล่อล้อมจากพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวพอเราไปอยู่วัดกับยายตั้งแต่ป.3 ป.4 เนี่ยทุกคนก็เลยเชียร์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่คือไอการที่ทุกคนไซโคเราเนาะว่าเนี่ยไอนี่มันเป็นเจ้าวาดแน่เลยมันไปวัดไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอินไปด้วยนะอันนี้พระอาจารย์ว่าข้อหนึ่งแน่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะก็คือเวลาถามทุกทีเวลาบวชเนี่ยเวลามีใครถามว่าจะให้ลูกสึกไหมท่านเฉยๆท่านบอกแล้วแต่เนน
1: คร
0: ับ ก็คือสึกก็ได้ไม่สึกก็ได้พระอาจารย์เป็นลูกชายคนเดียวนะในครอบครัวซึ่งถ้าคนที่เขาซีเรียสเขาต้องอยากให้ลูกชายไปช่วยงานอะไรเงี้ยนะทีนี้โยมพ่อโยมแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็แล้วแต่เนนจะสึกก็ได้จะอยู่ก็ได้ท่านไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนี้ประการหนึ่งนะแล้วประการหนึ่งก็คือพระอาจารย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ธรรมะพระอาจารย์ว่านะคุณยายชอบเข้าวัดแล้วปู่เนี่ยท่านบวชตอนพระอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยท่านตัดสินใจบวชตอนอายุ60 ปีแล้วก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชเรียนไม่กี่เดือนเนี่ยท่านก็ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติที่พระอาจารย์ไปดูแลอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อท่านเสียไปเพราะนั้นเวลาพระอาจารย์กลับบ้านไปเนี่ยก็จะไปอยู่กับท่านเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะสอนเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติแล้วมีครั้งนึงนะตอนนั้นนะพระอาจารย์ไม่กลับสักทีพระอาจารย์เรียนอยู่กรุงเทพนะเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์

0: พอจบมหาลัยสงฆ์เสร็จก็เลยไปต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร
1: ์ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะปริญญาธรรมก็คือเดินในเส้นทางของพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าจบอันนี้แล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้ในช่วงชีวิตของพระอาจารย์ตอนเป็นสามเณรเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนเริ่มเป็นสามเณรตอนแรกอยากไปบวชมีไหมครับว่าบวชไปสัปดาห์นึงแล้วสึกอยากกลับบ้านเหลือเกิน
0: โอ้มีก็คุณเปิดคิดเด็กอายุ12ปีนะแล้วเราห่างบ้านวันแรกอ่ะพระอาจารย์ไปบวชเรียนที่นครนายกจากสระแก้วไปนครนายกมันก็ร้อยกว่ากิโลนะ
1: ครับ
0: เราก็มีความรู้สึกว่าเด็กอายุ12ปีต้องไปอยู่กับเนนเป็นร้อยๆรูปแล้วก็ไปอยู่คนที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็จริงๆร้องไห้ทุกวันกลางคืนก็คิดถึงบ้านก็จะร้องไห้ซักปลอกหมอนทุกวันเลยช่วงนั้นมันเปียกคือร้องไห้จริงๆร้องไห้จริงๆแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองจริงๆวินัยเนี่ยเรื่องวินัยการอดทนน่ะได้จากมาทางบ้านเหมือนกันนะจริงๆเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะเค้าสึกตอนบวชมาได้6เดือน7เดือนปีนึงเค้าก็สึกนะแต่พระอาจารย์ก็อยู่ต่อไปว่าคือตอนเป็นเด็กน่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนก็คือโดนบังคับให้ล้างจานก๋วยเตี๋ยวทั้งวันน่ะตอนนั้นเราบ่นให้แม่เหมือนกันกูจะต้องมาล้างอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเนี่ยนะแต่เรารู้เลยว่าตอนที่คุณแม่ดุนะโยมแม่ดุให้เราทํางานเราเห็นคุณค่าของการทำงานเนี่ยเราอดทนเนี่ยเราร้องไห้บ้างเราเบื่อบ้างแต่พอเราหมดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอดทนได้มากกว่านี้อีกนะเฮ้ยเราอยู่ได้เพราะเราเคยถูกสอนมาให้อดทนกับสิ่งที่เราไม่อยากทำมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ว่าเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ทำให้พระยันอยู่ต่อได
1: ้แสดงว่าช่วงตื่นเต้นตอนแรกของการบวชคือผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเป็นนะครับก็คือว่าตอนเริ่มแรกเนี่ย อยากบวชมากเพราะว่าสำหรับคนที่อยากบวชสนุกแต่พอมันได้บวชแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีช่วงเวลานึงที่เริ่มคิดถึงคนที่ผูกพันพระอาจารย์ก็เป็นแบบนั้น
0: ใช่เพราะมันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดตอนที่เราเห็นเขาเท่น่ะที่เขากลับไปบ้านน่ะในรุ่นพี่อ่ะเราเห็นแค่แวบเดียว
1: ครับพระอาจารย์
0: แต่พอเรามาบวชจริงๆน่ะมันไม่ใช่ตื่นทำวัดตีสี่ทำวัดเย็นเรียนหนังสืออ่านหนังสือท่องหนังสือทำกิจวัตรอย่างเงี้ยฮะมันก็หนักพอสมควรสำหรับเด็กนะ
1: โดนแกล้งบ้างไหมครับ
0: โอ้เยอะแยะเลยนะพี่แกล้งบ้างอะไรเงี้ยฮะก็มีเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันน่ะร้อยกว่าคนร้อยกว่ารูปนะ
1: ครับ
0: ก็มีเล่นมีแกล้งก็ทำให้เราผ่านมันมาได้เนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็มีพระอาจารย์ดูแลมีหลวงพ่อดูแลคอยดุคอยลงโทษอะไรเงี้ยฮะ
1: ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับคือจากเดิมที่เป็นเด็กกิจวัตรประจำวันคือนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าคุณแม่ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณพ่อทำอะไรนะครับ
0: คุณพ่อเนี่ยเป็นพนักงานขับรถ
1: ครับได้คลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คือไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านมาเจอหรืออาจจะวิ่งเล่นแถวบ้
0: าน
1: แต่ตอนที่เข้าไปเป็นสามเณรชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับ
0: ก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยถ้าพระอาจารย์เป็นเด็กทั่วไปตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเล่นเกมเนาะไปเที่ยวไปอะไรในอำเภอในอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตวัยรุ่นตรงนั้นเราหายไปแต่สิ่งที่เราทำแทนคือเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือมีห้องสมุดแล้วก็เมื่อมันไม่มีเกมเล่นมันไม่มีโทรทัศน์ดูมันไม่มีโทรศัพท์ใช้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับบันเทิงของวัยรุ่นของอะไรเหมือนที่เขาเล่นกันเลยงั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือก็สวดมนต์เข้าห้องสมุดนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระอาจารย์อยากเป็นนักพูดพร้อมกับอยากเป็นปลัดอำเภอด้วยนะจากการอ่านหนังสือเพราะว่าพระอาจารย์อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของนักเขียนท่านหนึ่งเรื่องประชาธิปไตยอะไรสักอย่างเนี่ยบนเส้นขนานอะไรเงี้ยเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์เนาะ
1: ครับ
0: อันนั้นทำให้อยากเป็นปลัดอำเภอนะตอนเป็นเนรแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องนักพูดเกี่ยวกับพระนักเทศอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพูดได้อยากจะพูดเป็น

0: ไม่ได้ลาสิกขามากครับ
1: ด้วยพระอาจารย์คิดในใจตลอดว่าถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านคือมันแฝงการบวชเรียนเนี่ยนอกจากเราสืบทอดพระศาสนาปฏิบัติในศาสนกิจของพระเนเนี่ยมันยังมีอีกอันนึงที่เราผูกใจมาตลอดคือเราต้องเรียนให้จบให้ได้เพื่ออนาคตจะอยู่ในเพศคารวะอาจจะสึกไปเนี่ยเราต้องมีงานการทำที่ดีเพราะว่าคำว่าบวชเรียนน่ะมันแฝงด้วย2เรื่องนะคือเรื่องของอนาคตของเรากับเรื่องของพระศาสนาฉะนั้นอันไหนมันแรงกว่ากันน่ะเราก็จะไปเส้นทางนั้นฉะนั้นของพระอาจารย์จะหวั่นไหวอยู่ทุกช่วงเวลาจบม.3ก็จะหวั่นไหวเพราะมันต้องเปลี่ยนที่เรียนจบม.6จบนักธรรมเอกก็หวั่นไหวเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนที่เรียน
0: ครับ
1: จบมหาลัยสงฆ์ก็จะหวั่นไหวเพราะจะต้องจะเรียนหรือจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: เพราะตอนจบม.3ที่นครนายกต้องไปต่อที่โคราชเพราะที่นครนายกไม่มีโรงเรียนม.4และโรงเรียนนักธรรมบาลีที่สูงขึ้นไม่มีก็ต้องไปต่อที่โคราชเพราะเป็นจังหวัดใหญ่ก็ย้ายไปที่โคราชไปต่อม.4ม.5ม.6พอจบม.6ก็ความอยากเป็นประจำอำเภอยังอยู
0: ่ไอ้การที่เป็นพระสงฆ์แล้วไปเรียนม.4ม.5ม.6นี่เรียนในวัดหรือในโรงเรียนวัด
1: ในวัดมีแต่พระเนรเรียน
0: มีแต่พระเนรเรียน
1: แล้วก็เป็นวิชาเขาเรียกว่าเป็นวิชาพุทธศาสนาครึ่งนึงแล้วเป็นวิชาการทางโลกครึ่งนึง
0: แล้ววิชาการนี้ใครสอนครับ
1: ก็เป็นครูจากข้างนอกมาเช่นอาจารย์จากราชภัฏอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่เขามาสอนแล้วเขาไม่คิดเงินนะเขามาทำการกุศลคือให้ความรู้กับสามเณรอะไรเงี้ยก็จะมีครูมาสอนฟิสิกส์เคมีชีวะสอนคณิตศาสตร์สอนศิลปะ
0: แล้วพระอาจารย์สนใจทางด้านทางธรรมหรือทางโลกมากกว่ากันในตอนสุดท้ายที่พอจบชั้นม.6เนี่ยครับ
1: คือพอจบชั้นม.6เนี่ยพระอาจารย์ขอโควต้าราชภัฏโคราชนะคืออยากจะไปเรียนรัฐศาสตร์
0: ครับ
1: คือยังไม่ยอมทิ้งเรื่องปลัดอำเภอนะเรื่องการเมืองการปกครองนะแต่ทีนี้พอมันมีเหตุขัดข้องนิดนึงที่ไม่ได้ขอโควต้าก็จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะลาสิกขาหรือจะบวชเรียนต่อ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าบวชเรียนต่อมันต้องเรียนมหาลัยสงฆ์และปริญญาตรีแล้วถ้าลาสิกขาก็คือไปเรียนซึ่งแน่นอนไม่มีโอกาสแน่ใช่มั้ยฮะคงไม่ส่งแล้วตอนนั้นน่ะพอเราโตพอสมควรแล้วไง
0: คร
1: ับ ก็เลยคิดว่าถ้าสึกก็ต้องไปทำงานแล้วเราจะทำงานอะไรเนี่ยจบม.6เงินเดือนเท่าไหร่ก็คิดก็เลยคิดในใจว่าไอ้คำนั้นน่ะมันขึ้นมาถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนทีนี้เจ้าวาดที่อยู่ที่นั่นท่านเลยชวนเรียนที่โคราช
0: ครับ
1: โคราชเขามีมหาลัยสงฆ
0: ์ครับ
1: ที่เราคิดในใจว่ามหาลัยสงฆ์ตอนนั้นน่ะที่ดังเนาะที่ดังหมายความว่าที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท
0: ุ
1: กคนใฝ่ฝันใช่มหาจุฬาม
0: หาจุฬาม
1: ีที่กรุงเทพแล้วก็อันที่2คือถ้าอีสานคือขอนแก่น
0: ขอนแก่น
1: ถ้าภาคเหนือคือเชียงใหม
0: ่
1: อันนี้เป็นเวียกเขตก็เลยตัดสินใจว่าเข้ากรุงเทพดีกว่าเพราะว่ากรุงเทพน่าจะเป็นศูนย์รวมของความรู้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะเรียนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่งหนังสืออะไรดังๆคงจะอยู่ที่นั่นหมดก็เลยตัดสินใจเข้ามากรุงเทพมาเรียนต่อปริญญาตรีทีนี้ตอนสมัครเรียนเนี่ยแปลกนะแทนที่จะไปเรียนคณะรัฐศาสตร์ซึ่งมหาจุฬาเนี่ยเขามีมหาลัยสงฆ์เนี่ยแต่กลับไปติ๊กเลือกคณะครุศาสตร
0: ์อื้อเพราะอะไรครับ
1: คือแวบเดียวเองด้วยความคิดที่ว่าครุศาสตร์เนี่ยมันได้พูดมากกว่ารัฐศาสตร์อยากเป็นนักพูดอยากเป็นคนสอนอยากจะเป็นคนที่เผยแผ่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีพื้นฐานจากตอนพระอาจารย์อยู่ม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยพระอาจารย์เริ่มเข้าไปสอนในโรงเรียนสอนเด็กๆป.3 ป.4 ไปสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันก็เลยทําให้ความเป็นครูเริ่มมากขึ้นในอุดมการณ์ของตัวเองเนาะ
0: ครับ
1: ก็เลยไปเลือกเรียนคณะครุศาสตร
0: ์และสุดท้ายในทางธรรมพระอาจารย์เรียนถึงเปรนธรรม9มั้ยครับ
1: ไม่ถึงพระอาจารย์จบเพียงแค่นักธรรม
0: ครับ
1: นักธรรมชั้นเอกแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีของมหาลัยสงฆ์มหาจุฬาเนี่ยคณะครุศาสตร
0: ์ครุศาสตร์
1: ใช่
0: แล้วก็เดินทางสายพระนักสอน
1: นักบรรยายนักเทศนักสอนอยู่ประมาณปี2ก็จะมีฝ่ายนึงในมหาวิทยาลัยชื่อว่าฝ่ายบริการฝึกอบรม
0: ครับ
1: พระนิสิตคนไหนสนใจการเป็นนักพูดนักบรรยายนักเทศนักสอนทุกอย่างเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ฝ่ายนี
0: ้ครับ
1: ไปลงชื่อไว้แล้วเขาจะเปิดอบรมนักพูดอบรมนักเทศอบรมนักสอนแล้วเขาจะส่งพระเหล่านี้ไปตามโรงเรียนไปสอนตามโรงเรียน
0: ผมฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ผมเหมือนฟังเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคือทางสงฆ์เนี่ยก็มีโลกของสงฆ์
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งก็เรียนหนังสือไม่แตกต่างอะไรกับคนทั้งโลกทั่วๆไปมีกิจการนักศึกษามีอะไรเหมือนกันหมดเลยแล้วที่มาที่ไปของธรรมะอารมณ์ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงคร
1: ับ ก็พอเราไปอยู่ในฝ่ายบริการฝึกอบรมของมัจจุฬาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งเราไปตามโรงเรียนต่างๆเอ้าเดือนเนี้ยมีโรงเรียน ขอความสนับสนุน

0: ให้พระวิทยากรพระอาจารย์เนี่ยไปสอนไปอบรมไปเทศไปบรรยายตามโรงเรียนเนี่ยจำนวนกี่โรงเรียนเขาก็เอาองค์นี้ไปที่นั่นองค์นี้ไปที่นี่เนี่ยทีนี้ธรรมะอารมณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการเทศหรือการบรรยายเนี่ยคือเด็กยุคใหม่เขาไม่ฟังคือจุดเปลี่ยนเลยคือไปเทคนิค
1: ไปเทศให้เด็ก
0: โรงเรียนเทคนิคพอเราเทศไปเนี่ยเอ๊ะเขาไม่ฟังต่อต้าน
1: เทศอะไร
0: ก็เรื่องอบรมธรรมะทั่วไปนะฮะเรื่องความสำเร็จเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยนะตามที่โรงเรียนเขาอยากจะตั้งหัวข้อมาให้เราไปพูดอ่ะนี่เด็กไม่ฟังโอ้ชั่วโมงนั้นมันมีความรู้สึกอึดอัดมากเด็กไม่ฟังเด็กเขาไม่สนใจน่ะที่กลับมาก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยตายแน่ๆหมายถึงว่าตัวเราเองก็ไม่มีความสุขในการเผยแผ่ธรรมะเด็กๆเองก็คงไม่มีความสุขในการฟังก็เลยมาคิดหาวิธีว่าเอ๊ะมันจะทำไงให้เด็กรุ่นใหม่สนใจธรรมะที่เราสอนก็จึงกลายมาเป็นคำว่าธรรมะอารมณ์ดีคืออยากให้คนฟังอารมณ์ดีอยากให้คนฟังแล้วมีความสุข
1: แล้วต้องทำยังไงครับธรรมะอารมณ์ดี
0: ก็ตอนนั้นอ่ะรวมกลุ่มกัน3คนก็คือท่านพระมหาวีรพลวัจนวาท่านพระมหามงคลที่วัดนิมมานดีแล้วก็อาตมาพระครูบาลบัณฑิตนะที่ตอนนั้นอยู่วัดสังกัจจายเราก็เลยรวมตัวกันคิดพร้อมกับเพื่อนหลายๆคนจะทำยังไงให้เทศให้เด็กสนใจก็เลยมีความคิดอันนึงขึ้นมาคือเทศนามัลติมีเดีย
1: หมายความว่ายังไงครับอาจารย์
0: คือการเทศที่ประกอบด้วยสื่อวิดีโอเปิดเพลงอะไรเงี้ยเปิดเพลงให้คนดูหรือว่าเปิดวิดีโอให้คนดูเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันตรงกับสิ่งที่เขาจะสอน
1: ก็คือพัฒนาการเรียนการสอน
0: ใช่จากการเทศเฉยๆการนั่งพูดเฉยๆมาเป็นการเทศนามัลติมีเดียคือมีสื่อวิดีทัศน์เข้ามาเสริมมีโฆษณาจาก YouTube ที่เราเอามาฉายให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นสื่อตัดที่เราตัดต่อมาอะไรเงี้ย
1: ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์คร
0: ับ
1: คือในแง่ของการเทศนาหรือในแง่ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อบัญญัติไว้มั้ยครับว่ามีข้อจํากัดว่าทําได้แค่ไหนทําไม่ได้อย่างไรใช้สื่อได้ไห
0: ม
1: ไม่ใช้สื่อได้ไหมอะไรยังไงครับ
0: จริงๆเวลาพูดถึงการสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้เยอะนะเช่นการเทศหรือการไปแสดงธรรมเนี่ยต้องไม่หวังผลประโยชน์จากการเทศก็คือไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนไม่ได้ถึงการเทศที่เขาจะถวายแล้วก็ต้องพูดความจริงอะไรเงี้ยท่านจะมีบัญญัติไว้แต่ว่ามันมีอันนึงที่เรารู้สึกชอบมากว่าพระพุทธเจ้าแกเป็นคนทันสมัยก็คือวิธีการสอนแบบ4ส
1: อ4สอที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์
0: 4สอเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ไปสอนที่ไหนไปเทศที่ไหนจะต้องมี4เรื่องนี้เกิดขึ้นในการสอนพระองค์ก็คือสันทัศนา
1: ครับ
0: สมาทัปปนาสมุตเตชนาแล้วก็สัมปหังสนา
1: ซึ่ง4สอนที่แปลเป็นไทยว่า
0: แปลเป็นไทยว่าแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริง
1: เออแล้วพระอาจารย์เอาไปใช้ยังไงครับ
0: เราก็ไปตีความหมายใหม่ก็คือพูดภาษาใหม่ก็คือเป็นรีแบรนดิ้งคำเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงว่าเป็นวิธีการสอนของธรรมอารมณ์ดีเรียกว่าสนุกสุขซึ้งกินใจ
1: สนุกสุข
0: ซึ้งกินใจคือให้มันน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น
1: ครับซึ่งก็คือทำให้คนที่เป็นผู้เรียนผู้ฟังเทศน์เนี่ยได้ทำกิจกรรมที่มันแปลกออกไปจากการเรียนธรรมะในรูปแบบเดิมๆ
0: เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนธรรมะแต่สุดท้ายเขาได้ธรรมะ
1: งั้นขอถามพระอาจารย์นะครับนมัสการถามพระอาจารย์สักนิดนึงว่าจริงๆแล้วในแง่ของหลักปฏิบัติในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยครับจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านให้ความสำคัญเรื่องของจุดตั้งต้นและปลายทางมากกว่าวิธีการหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วคือหมายความว่าถ้าเจตนาดีอยากให้เด็กนั้นได้หนทางสว่างที่ดีปลายทางก็คือว่าเขาต้องเข้าใจในเจตนาที่เราต้องการจะให้เขาแต่จะด้วยวิธีการไหนท่านไม่ได้ว่าหรือเปล่า
0: คือท่านก็มีกรอบไว้คร่าวๆนั่นแหละถ้าเราเป็นนักเผยแผ่นักสอนจริงๆเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้คนเนี่ยทำความรู้สึกใหม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งเทศอย่างเดียวนะคือพระพุทธเจ้าเดินเทศก็มีกึ่งวิ่งเทศก็มีไปเทศในท้องนาก็มียกตัวอย่างตอนองคุลิมานองคุลิมานถือมีดไล่ตามหลังพระองค์สมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนนะพระองค์เทศตอนไหน
1: ตอนวิ่งเหร
0: อตอนเดินเดินกึ่งวิ่งใช่ไหม
1: พระองค์ก็รีบมาตามไม่ทันหรือไง
0: พระองค์มาตามไม่ทัน
1: ครับ
0: คือพระองค์เดินอยู่ตอนนั้นแล้วพระองค์ก็ตอบองค์คุลิมานว่า
1: เราอยู่แล้วทำไมองค์คุลิมานตามไม่ทันครับพระอาจารย
0: ์ท่านในคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นพุทธานุภาพ
1: ครับ
0: จริงๆในเรื่องราวที่เราเรียนในคัมภีร์น่ะท่านเดินนะ
1: ครับ
0: แต่องค์คุลิมานน่ะวิ่ง
1: วิ่ง
0: แต่ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: ในอรรถกถาเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยพุทธานุภาพเพื่อต้องการที่จะสอนองคุลิมานให้รู้สึกเหนื่อยขณะวิ่งตามพระองค์เนี่ย
1: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่า
0: วิธีการ
1: เทศของพระพุทธเจ้านั้นมีหลากหลายรูปแบบ
0: หลากหลายแล้วพระองค์ใช้สื่อนะ active learning เนี่ยพระองค์ทำมาแล้วชายเซ็นเตอร์เนี่ยพระองค์ทำมาแล้ว learning by doing
1: ไงครับ
0: อ้าวสอนสามเณรลาหุนสามเณรลาหุนบวชได้ตอนนั้นอายุ7ขวบ
1: สามเณรลาหุนคือบุตรของ
0: บุตรของเจ้าชายสิทธัตถะ
1: ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้า
0: ใช่บวชตอน7ขวบนะพระพุทธเจ้าจะสอนเด็ก7ขวบเรื่องการพูดเท็จเอางี้ก็แล้วคุณเปิร์จะสอนลูกมีลูกหรือยัง
1: ยังไม่มีครับยังไม่มีภรรยาเลยครับ
0: ถ้าจะสอนลูกสอนหลานเรื่องการพูดเท็จคุณเปิร์จะสอนยังไง
1: ก็ต้องให้เขารู้จักการโกหกก่อนครับ
0: แล้วจะบอกเขาว่ายังไง
1: จะบอกว่าอันนี้เรียกว่าการโกหก
0: ไม่ดีนะ
1: อย่าไปทำนะ
0: พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยไม่ได้พูดว่าลาหุนเธออย่าพูดปดนะถ้าเธอพูดปดนะพ่อจะตีเธอนะพระพุทธเจ้าจะตีเธอนะเธอจะตกนรกนะพระเจ้าไม่เคยเอานรกมาอ้างรู้ไหมพระองค์สอนการพูดเท็จกับเด็ก7ขวบยังไง
1: ยังไงครับ
0: พระองค์ถือขันมาใบหนึ่งขันมีน้ำนะแล้วพระองค์ก็เทน้ำลงไปนิดหนึ่งถามลาหุนว่าเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันนิดหนึ่งพระเจ้าค่ะถูกแล้วลาหุนฉันใดก็ฉันนั้นคนที่พูดโกหกเพียงนิดเดียวเหมือนเราเทน้ำออกนิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตนิดหนึ่งเธออยากเทความดีออกจากชีวิตไหมลาหุนเอาลาหุนตอบสิ
1: ไม่อยากครับ
0: แล้วพระองค์ก็เทหมดเลยลาหุนเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันทั้งหมดพระพุทธเจ้าค่ะถูกแล้วลาหุนคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตหมดเลยแล้วผมก็คว่ำขันลาหุนเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตคว่ำขันพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นลาหุนคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตเหมือนกับคว่ำความดีของตัวเองออกจากชีวิตทั้งหมดเลย
1: ปิดลับที่จะรับทำสิ่งดีเ
0: ลยแล้วก็หงายขันขึ้นลาหุนเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตหงายขันขึ้นพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นลาหุนคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดเวลาโกหกอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ว่างเปล่าจากความดีเธอเห็นน้ำในขันไหมไม่เห็นพระเจ้าค่ะเธออยากให้ความดีออกจากชีวิตเธอทั้งหมดไหมไม่พระเจ้าเธออย่าพูดเท็จนี่คือการสอนพระเจ้าขันคืออะไรขันคืออุปกรณ
1: ์ในแง่การสอนธรรมเทศนาของพระอาจารย์เนี่ยนะครับเวลาเราไปสอนพระอาจารย์ไปสอนตามโรงเรียนหรือว่าไปสอนสามเณรเนี่ยนะครับวิธีการสอนให้กับสามเณรแต่ละรูปนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: คือมันต้องมีความแตกต่างเนาะคุณเปิร์นเนาะคือความเป็นครูความเป็นนักเทศการเป็นนักบรรยายนะมันมีหลักหนึ่งเลยของนักพูดนักสอนเนี่ยคือเราต้องสังเกตคนดูเราต้องประเมินคนเรียนเราพูดไปเนี่ยเขารู้สึกเบื่อแล้วเราต้องหาวิธีนะคือความเป็นครูของเราเนี่ยความเป็นนักพูดนักเทศของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสมมติเราอยู่กับเขาเนี่ยสักเทอมนึงและสักเดือนนึงและสัก15วันแล้วหรือสัก 3-4 วันเรารู้แล้วว่าเด็กคนนี้สนเด็กคนนี้อยู่ไม่นิ่งงั้นจะให้เด็กคนนี้มานั่งสมาธิหลับตาเด็กคนนี้ไม่เอาแน่นอนงั้นเราก็ต้องสอนภาวนาเด็กคนนี้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีหลักสูตรสมาธิที่เขาเคลื่อนไหวยกมือ1 2 3 4อะไรเงี้ยก็คือต้องหาวิธีที่เหมาะกับเด็กคนนั้นส่วนโอคนนี้นะนั่งสมาธิ2ชั่วโมงไม่กระดิกเลยนะเขาชอบสนใจเราก็ส่งเสริมเขาในด้านนี้ในวิธีการแบบนี้อันนี้มันเป็นหลักของครูผู้สอนเป็นหลักของนักเทศนักสอนที่ต้องประเมินคนดูคนฟังคนเรียนรู้กับเราว่าเขาควรจะเรียนรู้ได้ขนาดไหน
1: แสดงว่ากำลังจะบอกว่าคุณครูก็ดี
0: เยือนพร
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ดีสิ่งสำคัญที่มากกว่าการสอนคือการสังเกต
0: การสังเกต
1: นักเรียนหรือว่าลูกของเรา
0: การเอาใจใส
1: ่เอาใจใส่ว่าเขามีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งที่เราพยายามที่จะอินพุตเข้าไปหาเขาอย่างไร
0: ใช่
1: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอน
0: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอนและอีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์สังเกตจากพระพุทธเจ้านะสิ่งที่พระองค์ทำคือทำให้เขาศรัทธาก่อนจะในฐานะความเป็นครูในความเป็นพระพุทธเจ้าหรือในความเป็นฐานะอะไรก็ตามพระสงฆ์อะไรก็ตามพระองค์ทำให้ทุกคนศรัทธาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จึงค่อยสอน
1: ด้วยวิธีการยังไงครับแสดงอภินิหารหรือว่าคือวิธีการ
0: ถ้าเราศึกษาเราจะเห็นได้หลายอย่างในสมัยพุทธกาลถ้าศึกษาตามคัมภีร์คนที่พระองค์เรียกว่าเอาไม่อยู่จริงๆคือมันดื้อจริงๆมันสุดๆจริงอย่างองคุลิมานอะไรเงี้ยพระองค์ก็ต้องใช้อิปาฏิหาริย์หน่อยใช้พุทธานุภาพอันนี้ถ้าเราเชื่อว่ามีนะหมายความว่าเราเรียนว่าเนี่ยพระองค์ก็ใช้แบบนี้ไอ้คนนี้ธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาพระองค์ก็ใช้แบบธรรมดา

0: นางกีสาโคตมีลูกเสียชีวิตลูกยังเด็กๆอยู่เลยไม่กี่เดือนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์น่ะออกมาแล้วลูกเสียนางเสียใจมากจนสติปัญญาแบบจะเริ่มเป็นคนบ้านางอุ้มลูกแล้วก็ร้องไห้ไปตามหมู่บ้านนะให้คนรักษาลูกเขาก็มีแต่ด่านางบอกว่าลูกเธอตายแล้วลูกเธอตายแล้วนางก็เถียงบอกลูกยังไม่ตายอยู่7วันน่ะจนมีคนสงสารนางแล้วบอกว่ากีสาโคตมีมีหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกท่านได้นะคือท่านสิทธัตถะอยู่ที่วัดเชตวันน่ะนางดีใจมากอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าท่านใช่มั้ยเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกฉันให้หายได้คือพระพุทธเจ้าท่านจะตอบว่าฉันไม่ใช่หมอนะท่านก็ตอบได้แต่พระองค์เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีความเชื่ออย่างเดียวว่าต้องให้ลูกหายแล้วตอนนี้คือมายาคติความรักปิดบังนางอยู่นางถึงเป็นบ้าเพราะรักจนเกินไปพุทธเจ้าท่านก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ว่ามันต้องให้เธอได้ไปเจอด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าความสูญเสียมันไม่ได้มีแต่นางนะมันมีกับทุกคนพระองค์ก็เลยพูดคำแรกว่าใช่ฉันเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกเธอให้ฟื้นได
1: ้
0: บอกฉันมาเลยจะให้ฉันรักษายังไงพุทธเจ้าบอกว่าเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมา1กำมือโอ้ทุกบ้านมีหมดนางดีใจกำลังจะลุกขึ้นพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวกีสาโคตมีแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เธอจะไปเอามาให้ฉัน1กำมือเพื่อมาปรุงยาเนี่ยต้องมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยเธอไปถามนะบ้านไหนไม่มีคนตายเธอเอามาแต่ถ้าบ้านไหนมีคนตายแล้วในบ้านเธออย่าเอามานางกีสาโคตมีมีความหวังเดินไปบ้านหลังแรกนายท่านมีไหมมะเร็งพันธุ์ผักกาดหนึ่งกับมือมีบ้านท่านเคยมีคนตายไหมโอ้น้องหญิงเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อฉันนึงตายไปอ๋ออย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็เดินไปหลังที่2ก็ไปถามทุกบ้านมีหมดแต่ไม่มีบ้านหลังไหนเลยที่ไม่มีคนตายจนถึงบ้านหลังสุดท้ายนางกีสาโคตมีอุทานในใจเลยฉันรู้แล้วไม่มีใครไม่ตายบนโลกใบนี้นางอุ้มลูกเอาไปฝังแล้วกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามเธอว่าไหนไม่ได้ประกาศแล้วลูกอยู่ไหนหม่อมฉันรู้แล้วว่าพระองค์ต้องการจะบอกอะไรแก่หม่อมฉันคือพระองค์สามารถพลิกจากคนที่สติเสียกลายมาเป็นคนที่บรรลุธรรมได้อะด้วยกระบวนการด้วยวิธีการถ้าเราพูดเราที่ทันสมัยด้วยนะ
1: แต่ฟังดูจากที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการสะสมบารมีหรือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถมองได
0: ้
1: ขาดว่าแต่ละคนนั้นวิธีการสอนของแต่ละคนต้องทำยังไงแต่คนที่เรายังไม่ได้บรรลุและยังไม่ได้มีความสามารถมีปัญญามากขนาดนั้นพ่อแม่ทั่วๆไปคุณครูทั่วไป
0: เตือนผ่อน
1: จะหาวิธีอย่างไรมาสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจล่ะครับในเมื่อว่าก็เรียนมาแบบนี
0: ้
1: ก็คิดว่าคงจะต้องบอกแบบนี้ลูกต้องกตัญญูนะลูกลูกจะต้องทำแบบนี้นะลูกแต่ว่าฉันก็มีสติปัญญาของฉันที่จะสามารถสอนได้แค่นี
0: ้
1: เขาจะมีวิธีการสอนที่ดีได้อย่างไรครับ
0: คือเบื้องแรกเนี่ยพระอาจารย์ว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ในยุคสมัยเนี่ยต้องเปิดใจอันดับแรกต้องเปิดใจยอมรับว่าโลกกำลังเปลี่ยนแล้วก็โลกกำลังเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วซึ่งเด็กรุ่นนี้เข้าหาข้อมูลอะไรอินเทอร์เน็ตในโซเชียลได้เยอะเลยงั้นอันดับแรกเปิดใจก่อนเปิดใจที่จะรับฟังพวกเขาเหล่านี้ลูกเราเหล่านี้เขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะทำอะไรประการที่สองพระอาจารย์ว่าการหาข้อมูลการมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงลูกในยุคใหม่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องแสวงหาจะบอกว่าเลี้ยงไงก็ได้เหมือนสมัยโบราณไม่ได้แล้วทุกคนจะต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ซึ่งมันหาได้กรมสุขภาพจิตหรือคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กอะไรเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์อะไรมีหนังสือออกมาขายอะไรเยอะแยะเลยทีนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทุกวันนี้คงไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวคือเราต้องเป็นเพื่อนลูกให้ได้เราต้องเป็นพี่ลูกให้ได้เวลาพูดเรื่องความรักเวลาพูดถึงเรื่องการใช้โซเชียลสังเกตการลูกใช้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยต้องเป็นเพื่อนเขาจะไปควบคุมจะไปเนี่ยไม่ได้ลูกบางคนเนี่ยคุณเปิดถึงขนาดว่าไม่รับแม่เป็นเพื่อนในเฟซเลยนะไม่ใช่ไม่รับอย่างเดียวบล็อกด้วยไม่เจอเลยฉะนั้นมันจะต้องมีความเป็นเพื่อนในบางโอกาสจะคุยกับเขายังไงทุกวันนี้มันบังคับกันไม่ได้แล้วนะมันต้องอาศัยความเข้าใจคือพ่อแม่ทุกวันนี้ต้องมี3อย่าง
1: คืออะไรบ้างครับ
0: คือ1ทําให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสคือทำให้ดูเลยคุณอยากให้ลูกคุณขยันใช่ไหมคุณขยันเลยคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยโอ้แม่มาก็ล้างจานแล้วก็บอกนี่ของใครของมันนะของแม่แม่ก็ล้างของหนูหนูก็ล้างแล้ววันดีคืนดีเขาติดนิสัยในการล้างของเขา
1: เขาเห็น

0: เห็นมาตลอด
1: เขาเห็นมาตลอดหนูอยากจะล้างให้คุณยายไหมโอ้โอ้ได้ได้คุณยายแก่แล้วหนูอยากล้างเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเลยคือทำให้ดู
0: อย่า
1: ไปอย่าไปพูดอย่างเดียวทำให้เขาดูเลยอยู่ให้เห็นคำว่าอยู่ให้เห็นคือพฤติกรรมทุกอย่างที่เราทำเนี่ยแสดงภาพออกมาชัดเจนเลยว่าเราอยากให้เขาเป็นเนี่ยพ่อทำแบบนี้นะแม่ทำแบบนี้นะเช้าถึงว่าพ่อแม่ไม่มีเวลานะออกไปข้างนอกนะแต่ว่าพ่อแม่ก็เตรียมอันนี้ไว้ให้หนูนะดูแลหนูแบบนี้นะเอาใจใส่หนูแบบนี้กลับมาก็ไถ่ถามนะถึงแม้ว่าแม่จะติดประชุมอยู่เยอะเลยนะแต่ว่าแม่ยังแบ่งเวลาวันอาทิตย์มากินข้าวกับลูกนะพาลูกไปดูหนังนะอยู่ให้เห็นไม่ใช่หายไปทั้งวัน7วันกลับมาทีนึงลูก
0: ให้เขารู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่กับเขาตลอดเวลา
1: ใช่
0: คร
1: ับมันเหมือนกับคนสมัยเนี้ยคือไม่ได้เจอกันเลยกับลูกใช่ไหมออกเช้าลูกออกสายไม่ทันกันลูกกลับมาลูกเข้าห้องตัวเองกลับมาดึกไม่เจอกันบางที7วันไม่ได้เจอกันเลยคือเราคิดว่าเรามีงานเยอะจนเราลืมคนที่บ้านไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นเหตุผลเหมือนกันนะว่าทําไมเราบอกแล้วลูกไม่ฟังอะไรเงี้ยคือมันต้องแบ่งเวลาด้วย
0: แล้วเย็นให้สัมผัสเหรอครับ
1: เย็นให้สัมผัสคุณเปิ้ลสังเกตนะเวลาเราเข้าใกล้ผู้ใหญ่คนไหนที่เค้าเยือกเย็นพูดเพราะแล้วเค้าก็เยือกเย็นเค้ามีความเมตตาเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นไปถึงหัวใจนะเราจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากหยอกอยากคุยนะแต่เราเข้าไปหาผู้ใหญ่คนไหนพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนไหนแกขี้บ่นเหลือเกินแกร้อนอารมณ์ร้อนอันนี้ก็แม่เนี่ยหนูซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้แทนที่แม่จะบอกว่าโอ้ขอบคุณนะลูกอร่อยมากเลยที่ลูกซื้อมาให้กินแม่บอกว่าคราวหลังไม่ต้องซื้อมานะโอ้กินไม่ได้เลยเนี่ยลูกเสียกำลังใจเนี่ยผู้ใหญ่แบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าใกล้อ่ะมันรู้สึกร้อนมันไม่รู้สึกอบอุ่นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคำพูดการกระทำเหมือนแม้แต่จิตใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ต้องเย็นให้เขารู้สึกสดชื่นเวลาเขาใกล้เรา
0: เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา
1: เมตตา
0: หรือต้องฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีความเมตตา
1: ใช่แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าความโกรธความเกลียดความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถเอาชนะใจของลูกได้นะ
0: ครับ
1: เราอาจจะชนะว่าเขาทำตามเราแต่ลึกๆในใจมันมีความต่อรู้แต่พ่อแม่คนไหนครูบาอาจารย์คนไหนที่ใช้เมตตากับความรักจะสามารถเปลี่ยนทั้งหัวใจทั้งพฤติกรรมเขาได้ในที่สุดแต่ระยะเวลามันอาจจะนานกว่ากันคำขู่คำด่าคำบอกคำสั่งคำบังคับมันอาจจะเห็นปุ๊บเลยว่าเขาเปลี่ยนแต่ใจเขามีปมนะแต่เมตตาความรักที่เราค่อยๆพูดค่อยๆสนทนาค่อยคุยกันมันอาจจะใช้เวลานะกว่าเขาจะเปลี่ยนแต่มันยาวนานนะแล้วมันยั่งยืนนะแล้วเขาเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมทั้งกายทั้งใจเขาเลย
0: งั้นมาดูที่วิธีการสอนของพระอาจารย
1: ์
0: กันบ้างครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ยังดูแลสามเณรที่วัดไหมครับมีสามเณรภายใต้การดูแลของพระอาจารย์อยู่กี่รูปครับ
1: ประมาณ 3-4 รูป
0: 3-4 รูป
1: ใช่
0: 3-4 รูปที่ว่านี้ถ้าเปรียบเป็นเหมือนกับลูกพระอาจารย์
1: เจริญพร
0: วิธีการสอนลูกแต่ละคนนี่แตกต่างกันไหมครับ
1: ก็ต้องแตกต่างกันคนไหนชอบอะไรสมมติว่าคนนี้ชอบติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะมันติดเหลือเกินนะโอเคมาดูแลเพจมาดูแลเพจ
0: ชอบใช้โทรศัพท์ก็มาเป
1: ็
0: น
1: มาดูแล
0: แอดมินเพจ
1: ใช่ใช่ใช่มาดูแลเพจตอบเพจเวลามีโยมทักมาตอบเอาข้อมูลนี่ไว้ก็คนสนใจโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันอยู่แล้วแทนที่จะให้ไปเสียเวลากับเกมเราก็ให้มาดูแลเพจ
0: หรือถ้าจะให้เขาออกจากสิ่งที่เขาชอบก็เหมือนฝืนใจเขา
1: ใช่
0: ให้เขาได้อยู่กับสิ่งที่ชอบแต่ทำให้สิ่งที่ชอบของเขามีประโยชน์มากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่มากกว่านั้นอีกพอโควิดมาอ้าวมันต้องสตรีมสดไปดูใน Google น่ะไปค้นหาดูว่าถ้าเราจะสตรีมสดทำวัดเย็นน่ะทำวัดเช้าให้คนดูในเพจทำยังไงไปศึกษามาสิคนสนใจได้เนี่ยก็ไปหามา
0: ผมเริ่มไม่อยากเล่นโทรศัพท์ละถ้าผมเป็นเนรูปนั้นนะ
1: แล้วภาระมันเยอะขึ้น
0: เริ่มรู้สึกว่าพอเล่นโทรศัพท์นี่ทำให้เรางานเยอะเหลือเกินทีนี้ในแง่ของเรื่องของผิดชอบชั่วดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยเรามีสอนอยู่แล้วใช่ไหมครับการสอนของพ่อแม่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องสอดแทรกเนื้อหาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าไปในการสอนที่บ้าน ครับคือจริงๆแล้วพ่อแม่สามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณครูที่โรงเรียนได้หมดเลยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วตัวการสำคัญในการสอนธรรมะคือคุณพ่อคุณแม
1: ่คือครอบครัวเป็นสถาบันแรกเลยนะจริงๆเราไปปล่อยอะไรให้ครูทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเราดูแลลูกแค่คน2คนครูดูแลลูกเรา30คนในห้องเรียนอะแน่นอนว่าการดูแลมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครูเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้พฤติกรรมของลูกเราแต่หลักๆคือตัวเราเองแล้วพระอาจารย์ไม่อยากให้เราธรรมะไปยัดแบบกำปั้นทุบดินอะคือเราควรที่จะศึกษาธรรมะด้วยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ตีความหมายเนี่ยให้มันกว้างอย่าให้มันแคบอย่างเรื่องศีลเนี่ยบอกว่าให้เด็กรักษาศีลอะอย่าเป็นเน้นว่าให้เด็กรักษาศีลว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดห้ามดื่มสุราเมรัยยาเสพติดคือมันเป็นการตีความหมายแบบแคบแล้วคนมันเหมือนถูกบังคับอ่ะมันกิเลสอ่ะมันอยากทำอ่ะแต่ว่าเราไปบังคับไม่กิเลสทำมันเหมือนกับเขาไม่อยากทำนั้นพ่อแม่กับครูบาอาจารย์เราต้องรวมถึงพระด้วยนะบางทีเวลาเราสอนเด็กเราต้องตีความหมายให้มันกว้างขึ้นเช่นศีลคืออะไรศีลมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไปรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเดียวมันหมายถึงการจัดระเบียบของชีวิตศีลมันแปลว่าปกติศีลมันแปลว่าระเบียบก็คุณตื่นขึ้นมาคุณพับหมอนคุณเก็บผ้าห่มคุณเก็บที่นอนน่ะคุณมีศีลกลับมาคุณเอารองเท้าวางไว้ที่ชั้นกระเป๋านักเรียนวางไว้ตรงนี้สมุดหนังสือวางไว้ตรงนี้โอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นน่ะคนมีศีล
0: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าศีลนี่คือข้อประพฤติข้อปฏิบัติ
1: ใช่
0: ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
1: มีไม่เท่ากัน
0: ถ้ามีศีลเมื่อกี้กำลังยกตัวอย่างง่ายๆว่า
1: ใช่
0: แค่เริ่มทำง่ายๆเนี่ยคุณเริ่มมีศีลแล้ว
1: ใช่
0: ถ้าคนมีศีลที่สูงกว่าหน่อยพัฒนาทักษะตัวเองไปสามารถทำสิ่งที่ยากมากขึ้นในการบังคับจิตใจตัวเอง
1: ใช่
0: มากยิ่งขึ้นไปอีก
1: ใช่อย่างศีลข้อ4เนี่ยเอาการไม่พูดโกหกพูดคำหยาบเราอธิบายได้กว้างขึ้นอีกการบูลลี่คนอื่นน่ะมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนอื่นนะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะการทำร้ายจิตใจคนอื่นคือการใช้วาจาในการทำให้คนอื่นเจ็บปวดทำให้คนอื่นมีความทุกข์อ่ะมันอยู่ในศีลข้อที่4นะใช่มั้ยฮะคือมันต้องตีความหมายแบบกว้างแล้วก็เอาความหมายแบบกว้างเนี่ยมาจับเข้าในพฤติกรรมของลูก
0: และพระอาจารย์คิดว่าไอ้วิธีการที่อย่างในยุคของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมเดินทางไปวัดไปทำบุญที่วัดอย่างคุณยายของพระอาจารย
1: ์
0: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยทำให้พระอาจารย์นั้นเกิดความเริ่มใสศรัทธาผมได้ยินไปมากกว่านั้นว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบังคับให้ลูกของตัวเองสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนด้วยซ้ำทั้งที่เขายังไม่รู้ความหมายภาษาบาลีด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่บังคับให้สวดชินบัญชรก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังควรต้องมีอยู่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ควรจำเป็นยังต้องบังคับไหมครับ
1: คือมันต้องมีแต่วิธีการมันต้องเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันบังคับได้เพราะเราเชื่อไงเราเชื่อพ่อหรือเชื่อแม่พ่อแม่พูดอะไรปู่ย่าอะไรเราเชื่อหมดนะเราไม่มีอะไรก็เอาง่ายสมัยก่อนนะลูกผู้หญิงเนี่ยถ้าพ่อแม่บอกยังไงก็ต้องเชื่อจะแต่งงานกับใครก็ต้องแต่งทุกวันนี้ลองไปบอกสิมันนี่ออกจากบ้านเลยนะไม่ได้สนใจเลยเอ้ยไปอยู่บ้านนอนบ้านเพื่อนก็ได้เงี้ย
0: ค
1: ือพระอาจารย์ว่าไอ้การปลูกฝังสมัยก่อนอาศัยการบังคับซึ่งมันควรเป็นการปลูกฝังเหมือนเดิมแต่วิธีการมันต้องไม่ใช่บังคับเราต้องหากุศโลบายเอ้าหนูอ่านนี้ให้แม่ฟังหน่อยแม่ได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้อ่ะสมมติบทโพชฌงค์โคแม่ได้ยินมาว่าพระท่านเทศว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้แล้วหายป่วยหนูสวดให้แม่หน่อยได้ไหมหนูสวดไปกับแม่หน่อยหนูอยากให้แม่หายไหมหนูสวดไปกับแม่หน่อยได้ไหมก็เริ่มสวดด้วยกันหรือนิทานธรรมบทหนังสือเขามีอยู่เยอะแยะไปหมดที่สรุปมาสั้นๆก่อนนอนหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังได้ไหมไม่ต้องอ่านธรรมบทหรอกเดี๋ยวเด็กจะรู้ว่าเป็นธรรมะหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมก็อ่านไปด้วยกันหรือสลับกันวันนี้หนูอ่านให้แม่ฟังนะวันนี้แม่อ่านให้หนูฟังนะสรุปว่าทุกวันเราได้สอนลูกให้เรียนรู้เรื่องธรรมบทก็คือชีวิตของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันมีข้อคิดอยู่ตลอดเลยคือพระอาจารย์ว่าการปลูกฝังมันต้องมีถ้าไม่ปลูกฝังยิ่งแย่ไปใหญ่แต่วิธีการจะปลูกฝังมันต้องเปลี่ยนไปโดยใช้กุศโลบาย
0: อ
1: นาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกไปฟังเทศอนาถบิณฑิกเศรษฐีเน
0: ี่
1: ย
0: ล
1: ูกไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมเข้าวัดถ้าหนูไปเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ตังค์ไหม
1: พ่อให้หมื่นหนึ่งคุณเปิดไปไหมล่ะไปฟังธรรมอ่ะ
0: ไปคร
1: ับ ไปสิพระอาจารย์ก็ไปเหมือนกันได้หมื่นหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ลูกก็ไปฟังปรากฏไปฟังธรรม3 วันวันที่4พ่อจะให้อีก10,000ไม่เอาแล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปพ่อไม่ต้องให้หนูแล้วหนูอยากจะไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้า
0: อืม
1: นี่คืออนาถาปิฎกเศรษฐีจ้างลูกฟังธรรมนะไม่ใช่ไม่มีนะงั้นการปลูกฝังควรต้องมีเพราะถ้าไม่ปลูกฝังต้นไม้มันก็ล้มลงหมดใช่ไหมฮะ
0: ก็ต้องมีกุศโลบาย
1: แต่ต้องมีกุศโลบายที่มีเหตุมีผลและจูงใจให้เขาทำ
0: เพิ่นว่าวันนี้เนี่ยเราได้บอกคุณผู้ชมไปทางสถานี ALTV นะครับว่าพระอาจารย์ให้ความเมตตาจะมาให้พรก็เลยมีคุณผู้ชมจำนวนไม่น้
1: อ
0: ยที่ส่งข้อความเข้ามาเพื่อที่อยากจะปรึกษาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเขาหรือครอบครัวของเขานะครับก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์เลือกมาเท่าที่เราสามารถจะเลือกได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ให้พระอาจารย์ช่วยตอบจดหมายหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ได
0: ้เรามีจดหมายอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มที่สองแรกครับพระอาจารย์คือเขาเขียนมาในเพจ Facebook แหละครับแต่เราเอามาใส่ในซองจดหมาย
1: ที
0: น
1: ึ
0: งนะครับท่านแรกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อายุ40ปีเพิ่งตรวจพบเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรกๆเครียดมากเพราะลูกเพิ่ง10ขวบวัยกำลังโตกลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ถึงลูกจบการศึกษาและเป็นห่วงว่าถ้าเราตายไปใครจะอยู่กับเขาไหนจะเรื่องค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ไหนจะค่ากินอยู่ของลูกด้วยกลัวผ่านมันไปไม่ไหวค่ะเขาควรจะปรับทัศนคติหรือมีวิธีการคิดอย่างไรเพราะว่าน่าจะอยู่ในสภาวะของความเป็นทุกข์อยู่ครับ
1: อันดับแรกต้องให้กำลังใจโยมคนนี้ก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ว่าอย่างน้อยยังมีชีวิตอยู่คือตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมายังโชคดีนะแม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ว่าตื่นขึ้นมาโชคดีว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจก็ให้คิดแบบนี้คือถามว่ามันไม่มีที่คิดอย่างอื่นหรอกเมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่มันหนีไม่พ้นอะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเพราะนั้นเมื่อหนีไม่พ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือยอมรับมันคือถ้าใจไม่ยอมรับเนี่ยทุกช่วงเวลาในแต่ละวันเราเป็นทุกข์แน่นอนเราก็จะแอนตี้กับไอ้โรคมันจะเป็นทำไมมันทำไมถ
0: ึ
1: งเป็
0: นพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหายหรือไม่หายก็ไม่รู้คนหลายๆคนที่เป็นโรคอยู่เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขในเมื่อโรคหายแต่ในเมื่อมันไม่สามารถบอกได้ 100% ว่ามันจะหายหรือไม่หายแล้วถ้ามันไม่หายเนี่ยแต่เรายังไม่ตาย
1: ก็ทำไมไม่มีความสุขในทุกวินาที
0: เราก็จะเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิต
1: ใช
0: ่โดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะสุขเมื่อไหร
1: ่
0: สู้เรามีความสุขเลยดีกว่าตอนนี
1: ้
0: หายหรือไม่หายก็ไม่เป็นไร
1: ก็มีความสุขทุกวินาทีตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเพราะเรายังมีลมหายใจแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ให้ดีที่สุดทำอะไรได้ก็ทำในการจะจัดการการเรียนการสอนของลูกการเงินจัดการยังไงก็จัดการไปเราก็รักษาโรคของเราไป
0: เขาเป็นห่วงลูกอะครับ
1: ก็เป็นห่วงลูกก็จัดการให้ลูกไงว่าเงินจากส่วนนี้จะทําอะไรเขียนพินัยกรรมไว้อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ฝากใครอะไรยังไงในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปยังมีความสุขในทุกช่วงวินาทีทุกวินาทีของชีวิต
0: ที่ห่วงเนี่ยคือตอนนี้เขายังเป็นคนหาเงินให้ลูกได
1: ้
0: เขากลัวว่าถ้าเขาตายไปแล้วจะไม่มีคนหาเงินให้ลูกแล้วก็คือทุกวันยังมีแรงออกไปหาเงินให้ลูก อยู่แต่ถ้าตายเนี่ยไม่มีคนออกไปหาเงินให้ลูกไอ้ตังค์เหลือเก็บเนี่ยมันไม่มี
1: ก็ยังไม่ตายไง
0: ครับ
1: ก็ยังมีโอกาสที่จะจัดการทุกอย่างได้แต่เมื่อตายไปแล้วแน่นอนว่ายังมีสามียังมีคุณตายังมีคุณยายยังมีอีกหลายคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันดูแลนะเพราะนั้นพระอาจารย์ว่าอย่าเอาเรื่องอนาคตมาคิดมากเกินไปเอาอนาคตมาคิดเพื่อวางแผนเพื่อที่จะเผชิญกับมันดีกว่าอย่าเอาอนาคตมาทำให้จนเราเครียดว่ามันตันแล้วมันไปไม่ได้แล้ว
0: สนับพระอาจารย์กำลังบอกว่าในเคสนี้ในกรณีนี้ก็คือว่ากำลังเป็นกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปจนชีวิตปัจจุบันนี้ไม่มีความสุข
1: ใช
0: ่ควรเอาเวลาถ้ากังวลเรื่องอนาคตแบบนั้นก็เอาเวลามาให้ความสำคัญกับปัจจุบันว่าจะทำอย่างไรเมื่อถึงวันนั้นแล้วเขาจะอยู่ได้
1: ใช
0: ่ครับจดหมายต่อไปครับดิฉันเป็นแฟนรายการกว่าจะโตติดตามทุกสัปดาห์ขออนุญาตส่งเรื่องราวของตัวเองเพื่อขอคำแนะนำค่ะตอนนี้อายุ38ปีมีครอบครัวมีลูก2คนคนหนึ่งอายุ4ขวบครับอีกคนอายุ3ขวบปัญหาคือดิฉันต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากเลื่อนขั้นตัวสามีเองก็ต้องทำงานเหมือนกันใจนึงก็อยากดูแลลูกให้เต็มที่แต่การงานก็สำคัญเช่นกันควรทำอย่างไรดีคะคืออยากเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ในทางกลับกันก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบด้วย แบ่งเวลาไม่ถูกทำยังไงดีครับพระอาจารย์
1: พระอาจารย์ว่าเราสามารถทำทุกอย่างไปพร้อมกันได้แต่ว่าเราก็เฉลี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาเนาะที่บอกว่าทางสายกลางอ่ะคือเราต้องคิดว่าทุกอย่างมันก็สำคัญกับชีวิตลูกก็สำคัญการงานก็สำคัญเพราะมันได้เงินมา
0: ครับ
1: คือพระอาจารย์เคยพูดกับลูกศิษย์คนหนึ่งก็คืออันนี้มันอาจจะเทียบเคียงกันได้นะคือลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยเขาจบม.6แล้วบ้านเขาเราดูว่าไม่มีฐานะที่จะส่งต่อแน่นอนพระอาจารย์ก็เลยถามเขาว่าเอ้เองทำงานดีไหมคือจบม.6แล้วทำงานผ่านไปสัก2ปีแล้วค่อยส่งตัวเองเรียนดีไหมลูกศิษย์ก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าผมกลัวไม่เหมือนเพื่อนคือในขณะที่เพื่อนจบม.6แล้วใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนเขาต้องใส่ชุดแล้วทำงานแล้วไปทำงานเนี่ยเขาบอกเขากลัวไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนจบอีก4ปีเพื่อนก็จบแล้วแต่เรายังไม่จบอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยคิดในใจโอ้คือเขาอาจจะกลัวตรงนี้จนไม่สามารถแยกได้ว่าเออเขาควรจะไปตรงนี้ซึ่งถ้าเขาเรียนเขาก็ไปต่อไม่ได้แน่เพราะแม่ไม่มีเงินส่งอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นอะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วบางสิ่งบางอย่างก็คือมันมีสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำต้องทำกับอยากทำต้องทำเนี่ยบางทีพ่อแม่อยากให้เราเป็นอันนี้แต่เราอยากเป็นอันนี้อันนี้คืออยากทำต้องทำยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำขอให้คุณทำในสิ่งที่ต้องทำอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปละทิ้งไอ้สิ่งที่อยากทำนะมีโอกาสทำมันไปเหมือนกันเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะเราจะรักในสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะเราไม่ได้ทิ้งทั้งสองอย่างเลย
0: คำถามถัดไปครับอาจารย์ครับ
1: สุดท้าย
0: ครับขอพื้นที่ระบายและขอคำปรึกษาด้วยนะครับผมท้อใจเรื่องคุณแม่และพี่น้องมากๆผมเป็นลูกคนกลางและได้รับหน้าที่ให้ดูแลคุณแม่เพราะพี่น้องของผมคอยเกี่ยงกันเสม
1: อ
0: ทั้งที่พวกเขาไม่มีภาระหน้าที่อะไรตัวผมก็มีครอบครัวต้องดูแลเหมือนกันตอนนี้คุณแม่อายุมากขึ้นต้องพาไปโรงพยาบาลบางครั้งท่านก็ดื้อไม่ค่อยกินข้าวและก็เอาแต่ว่าผมกับแฟนเป็นประจำจนผมท้อใจทั้งที่ผมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วผมควรทำยังไงให้สามารถปรับความเข้าใจกับท่านได้บ้างครับและควรพูดคุยกับพี่น้องยังไงให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่เรามีครับ
1: เออเรื่องนี้น่าเห็นใจนะแต่พระอาจารย์อยากจะแยกเป็นสองอย่างอย่างแรกก็คือเวลาปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็จริงๆมันเป็นปัญหาที่มันแบบอีลุงตุงนางเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่เกี่ยวอะไรมันตัดสินใจยากนะเวลาจะตัดสินใจออกจากบ้านเลยอะไรสมมตินะแยกบ้านไปอยู่เลยอะไรเงี้ยปัญหาบางเรื่องมันผูกพันด้วยครอบครัวมันยากที่จะตัดสินใจแต่พระอาจารย์เชื่ออย่างนึงว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราสามารถจัดการใจเราได้เราอาจจะจัดการแม่ไม่ได้ท่านบ่นมากเราอาจจะจัดการพี่น้องไม่ได้เพราะเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาไม่ช่วยเราเลยแต่สิ่งแรกเลยที่เราต้องจัดการคือจัดการความรู้สึกหรือใจของตัวเองได้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า mind management การจัดการใจ management มันเหมือนการจัดการนะ
0: ครับ
1: management แปลว่าการจัดการมันเหมือนเรามีลิ้นชักอยู่3ลิ้นชักที่โต๊ะทำงานเราเอาเอกสารไว้นี่เราเอาปากกาไว้นี่เราเอาเครื่องสำอางไว้นี่อะไรเงี้ยแล้วเราปิดไว้เวลาเราจะใช้อะไรเราก็เปิดเราก็หาง่ายนั้น mind management หรือการจัดการใจมันเหมือนกับการวางใจของเราไว้ให้ถูกที่ถูกเวลายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระอาจารย์มาจากอรัญญประเทศเนี่ยตอนเนี้ยมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าไฟไหม้กุฏิ
0: สมมุติ
1: 270กิโล
0: สมมุติใช่ไหมครับ
1: สมมุติอย่าเป็นจริงก็แล้วกันเนาะ คุณเปิดว่าพระอาจารย์ต้องทำยังไงอะไฟไหม้270กิโลขณะที่เราอยู่ที่นี่พระอาจารย์ต้องทำยังไง
0: ต้องคุยกันก่อนเพราะกลับไปไม่ทัน
1: คุยกับใครทีนี้คุยกับ
0: ค
1: นเปิดจนจบ
0: คุยกับคนดับเพลิง คุยกับเจ้าหน้าที่ที่วัด
1: คือพระอาจารย์กลับไปไม่ทันแน่นอน
0: ครับ
1: แล้วถ้ารีบก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอีก
0: ครับ
1: เนี่ยมันจะสอนเราเรื่องการจัดการใจก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ควรทำมากที่สุดคือคุยกับคุณเปอร์จนจบแล้วขณะที่พระอาจารย์คุยคุณเปอร์พระอาจารย์จะต้องรักษาใจของตัวเองให้อยู่กับปกติคือต้องอยู่กับการคุยกับคุณเปอร์โดยทิ้งไอ้ที่มันไหม้ไว้ก่อนเพราะมันไม่สามารถทำอะไรได้มันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวนั้นมันก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้จบก่อนก็คืออยู่กับปัจจุบัน
0: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกโยมท่านนี
1: ้
0: ว่าให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็น
1: อย่างน้อยคือจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าอย่างน้อยคนที่เราดูแลก็คือแม่นะ ม่ใช่คนอื่น
0: การจัดการความรู้สึกก็คือการเปลี่ยนวิธีคิด
1: เปล
0: ี่
1: ยนม
0: ุมมองว่า
1: เปลี่ยนวิธีคิด
0: ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกที่โชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบุพการีก็ได้วันนี้การที่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็รวมถึงว่าวันนี้พระอาจารย์เมตตาสละเวลาซึ่งจริงๆแล้วท่านมีกิจเยอะมากเนี่ยนะครับมาให้พรกับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนึงที่ผมได้ง่ายๆเลยก็คือว่าพ่อแม่ที่ดีทุกคนควรจะต้องศึกษาพระธรรมเอาไว้ควบคู่ในการที่จะใช้ในการแนะนำสอนลูกได้หากพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำแล้วคุณจะให้คำแนะนำกับลูกของคุณได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกค่ากับการทำหรือเปล่าและมากไปกว่านั้นก็คือว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีที่นอกจากคำพูดในการสอนคำแนะนำนั้นคือการทำให้เห็นนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นเชื่อในสิ่งที่เราสอนมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับ
1: เจริญพร
0: หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับเราก็หวังว่าพรดีๆที่ได้จากพระอาจารย์นั้นจะเป็นพรที่ทำให้คุณนั้นมีแนวทางในการที่จะไปดูแลบุตรหลานของท่านแล้วก็หวังว่าเขานั้นจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับเราเชื่อเสมอครับครอบครัวนั้นเป็นสถาบันเล็กๆแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือ Maker Space ต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2อย่าง
0: หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service โดยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมคะ
0: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากรพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับ การเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบ
0: ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทํากับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเขามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะฮะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะฮะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะฮะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะฮะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะฮะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
0: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างและที่ทำอะไร
1: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networking ระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น Resource Sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มีพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่นไทยยูเนียนฟรอเซนเนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัย แล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแล็บเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
0: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
1: ค่ะเชิญเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
3: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัท

0: GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
1: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
2: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
3: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
4: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
5: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: อกจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆคร
0: ับอันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแตรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ย อาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ไพลอตแพลนแล้วก็เมื่อทำในไพลอตแพลนสมมุติได้ประมาณสัก

0: 100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนลดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปในไพลอตสเกลแล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้วันเป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติยังไงก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะสารอาจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: วะมึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอพอผู้ปรับมันใจเงี้ยลิกับพ่อดินสุดที่บอกก็เออแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: ปอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ
4: ่
2: ะ
4: โอ้ยทีนี้มัน
5: แ
4: หกปาก
5: จะล่วงเหมือนจะล่วงไหนล้างไหนล้างไหนล้างไหนล้าง
1: ไม่ได้ละอีกรอบนึงต่อนะ
6: ต่อเลย
4: โอ้โอ้มันต้องมีช่วง
1: ไม่ต้องเพลย์แบ็ค
4: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
6: ไหนหลังอ่ะมาเร็วขึ้น
7: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
8: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
7: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: พี่โต้งครับก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงิน

0: ับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
1: ่ก็6ครับผม
0: 6เรื่องนะครับผม
1: อยู่ในนี้ได
0: ้นะฮะ
1: แต่กระจายนิดหน่อย
0: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องมั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวมั้ยครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
1: ใช่จริงๆผมตอนผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
0: ครับ
1: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
0: ็
1: คนเหมือนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
0: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
0: มาเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
1: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วย
0: ครับ
1: ก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีแล้ว4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: ก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่า มันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
0: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับ เพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
1: ี
0: ่ทำได้ไงฮะ
1: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
0: ครับผมนะฮะเป็นคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
1: ครับ
0: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: อย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้นเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะนี่แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราอ่ะเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็ยก
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างนี้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลย

0: ปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: มีแต่ว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
0: ใช่ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากันมากกว่าชนชั้นกลางเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกเลยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
0: ่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะเฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยแล้วเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
0: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
0: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็แบบค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
0: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
0: อะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
0: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
0: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
0: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มาก
1: ครับ
0: ก็ซื้อ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านไปแล้วไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี่ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
0: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่ไหมฮะว่าว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่
0: ๆผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อยแล
1: ้
0: วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
0: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ผ
0: ลิตงานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: แ
0: ล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะมันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad เดินไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ
1: ่
0: ะเปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่

0: ู้จริงแล้วก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามมันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่ต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่ต้งแถมมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี่
2: ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่วิทย์เมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโปรเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผมอ
2: ีเรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไง ตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเฉียงหรือฉาบ
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วสืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
1: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่คนไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยๆเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเนี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่ครับคือเราเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแบบพอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงท่านแอบฟังเลยล่ะพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงก็อุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ของเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออม

พื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราแนชชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับพวกผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
3: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่คือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้

0: คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
1: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
2: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
1: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
3: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยแล้วมันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านสวยๆมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความสุขว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รําคาญกับคนที่บูลลี่อ่ะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านสวยๆนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
1: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะคะ อ้าวแม
5: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
4: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
5: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
4: อ๋อจ้าแม่
5: เร็วๆค่ะ
4: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
6: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
4: ่
6: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
4: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
6: ้ก็หนูคิดถึงไง
4: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
6: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
4: ตีให้เลย
6: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
4: ่ฮะ
6: นี่ไงไปลาออก
4: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
6: จริงจี
4: ้โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
6: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
4: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
6: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
7: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ

0: ็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
1: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
0: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
2: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
1: แกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
3: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
1: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
0: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
3: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
0: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
3: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
0: ๆยังไงนะพ่อ
3: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
0: ย่าพ่อจะให้หนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
3: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได้
0: เกษตรสยามเกษตรสยามคืออะไรย่า
1: อุ๊ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษตรสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษตรสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
0: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
3: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
0: สัญญา
3: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
0: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ
3: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
2: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แค
0: ทถ้าหนูเรียนจบนะแม
2: ่
0: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
2: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
0: อ๋อนึกออกแล้ว
2: อะไร
0: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
2: ชื่ออะไร
0: ร้านคุณอึ่งอ
2: ่
0: างอบ
2: มันจะดีเหรอแก
0: ดี
1: นี่นางอ้วน
2: เกียดนะ
0: หนูว่าได้
2: ไม่ได้อ่ะ
0: หนูว่าได้จริง
2: ๆชื่ออะไรนะ
0: อึ่งอ่างอบ
1: นางอ้วน
0: จริง
1: มาช่วยย่าเจียวกระเทียม
2: จ้าแม่ไปไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกแต่เดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
0: เร็วๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวแม่แกว่าเอา
0: คุณ
2: ไป
0: อบ
2: แม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
6: ใช่เลย
5: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
7: เรียกย่าว่าแม
5: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
7: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
5: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเร
7: ีย
5: น
7: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
5: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
7: เหมือนเลย
5: งั้นก็ยุดเลย
7: ใช่ใช่
5: แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
7: ใช่พ่อก็พูดฟันธงงี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
6: ค่ะ
7: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็น สิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อไม่เป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
6: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
7: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
6: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
7: ค่ะ
6: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
8: พ่อเชิญครับ
6: ค่ะ
8: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
9: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
8: ครับ
9: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็อ้าวให้ชอบก็ชอบไปเลย
8: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล้ว
9: ไม่โกรธ
8: ปล่อยเลย
9: ปล่อยเลย
8: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนหนึ่งจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
6: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
9: ไม่เคยทำใจกันเลย
6: เหรอคะ
9: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักเดี๋ยวเราก็ตาย
8: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
9: ้ไม่อายเลย
8: ไม่สนเลย
9: ไม่สนอายเลย
8: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
9: ไม่อายทำไมอ่ะ
8: นั่นน่ะสิน
6: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
7: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเราอะรับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
6: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
9: มีคร
6: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
9: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
8: ขอเลย
6: จะมาเป็นลูกเขยพ
8: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
9: ตอบเขาไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
6: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
9: เปิดเผยคร
6: ับ ไม่ได้ปิดบัง
9: ไม่ปิดบัง
6: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
9: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนทั้งสวยแล้วกัน
7: เหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือแบบเฮ้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
8: น
7: ั
8: ่นแหละสิ
7: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
6: ใกล้จะจบแล้ว
7: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
6: อาวุธ
7: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
8: ปรากฏว่า
7: ก็ไม่ได้กลับไป
8: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
7: ใช่ใช่
8: ไม่ต้องเสียดาย
7: ไม่ต้องเสียดาย
8: อยู่ใช่ความ

0: ก็งานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันไม่หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
1: ครับ
0: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
2: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
3: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
2: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
2: ยังไงมันก็อยู่ได
3: ้ใช่ค่ะ
2: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
3: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
2: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
3: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
2: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
3: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
1: มัน
3: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
2: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: จากที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
5: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
4: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะมือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเนี้ย
5: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
4: อะไร
5: มานี่
4: ไปไหน
5: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
4: ่
5: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
4: ดูสิอีนางเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
6: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยกับไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
4: เดี๋ยวฉันทับให้เองดีกว่า
6: อยู่ว่าม
7: าแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ยังไง
5: อุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
7: สวยนะ
5: เออ
7: แบบใส่สิ
5: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
7: เอาเหรอ
5: เออ
4: แบบนี้
5: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
7: ถ่ายมาลองสิมาลองส
5: ิ
4: อะไร
5: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
4: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
5: เร็วเร็ว
7: มา
5: ใส่หน่อยใส่หน่อย
7: มา
4: เอาใส่ทำไมเนี่ย
7: ลองทาบดูสิ
5: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูทเป็นนางแบบให้หนูหน่อยเร็ว
4: นี่นะโหสวยมากเลย
5: ดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
4: ใส่หนูเลยนะ
7: นี่ไงตักมาสำหรับแกเลยนะนี
5: ่นะได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมัน ไปนั่งดู
4: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
7: สวยจะตาย
5: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
4: นั่งทำไมเนี่ย
7: นั่งลองนั่งก่อน

0: สวยนะเนี่ย
1: สวย
2: โอ้อะไรเนี่ย
0: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
1: จ๋อ
2: ฮะ
0: เนาะ
3: อะไร
0: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอน
3: อ
0: ่ะ
3: รักรักรัก
0: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ลูก
2: โอ้ล่ะนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
1: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
0: ก็นั่นแหละนั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
2: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
3: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
0: พี่ตั้งกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
1: เออมา
0: ถ่ายรูป
2: ให้ถ่ายให้ถ่ายให้เรา
1: ถ่ายครอบครัวแล้ว
0: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
2: อย
0: ู่
2: อย
0: ่
2: างเง
0: ี้
2: ยไม่ได้นะ
1: ย่าเป็น
0: ลูกมีอีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
2: ้แฮปปี้ก็ได้
0: แฮปน้อยน้อยปีเยอะ
2: แต่แม่นถ่ายให้สวยๆนะคะ
4: ครับผมยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
0: แฮปปี้
4: อีกรูป1 2 3
1: แฮปปี้
4: เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกับแม่จูบกันหน่อยไหมครับจูบแก้มนิดนึง
3: ขอบคุณมาก
4: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
3: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
0: โอ๊ย
3: มาจูบมาจูบลูกฉัน
4: ข้าทายข้าทาย
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะจะอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะอย่าไปละ
2: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอ่ะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วงานและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ทขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
1: น้องสาวแม่
0: เอ้านี่ท่านพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็ลงใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอค่าอนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยในมากเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
1: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
0: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
1: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลย

0: สมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอ่ะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอ่ะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
1: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
1: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมากอ
1: ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันหนึ่งที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่หนึ่งใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่
0: ชุดของเราได้ที่หนึ่งค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกะอบอบค่ะ
3: ปาจิงโกะมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกลางๆใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
1: ตัดเป็นเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดเป็นเลย
1: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
3: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการไม่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
1: ค่ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
1: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
3: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
1: แล้วกิจการที่ร้านแพทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติก็มาช่วย
3: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
3: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
3: ่
0: มีสาขายำ
1: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
1: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่

0: ข้างกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
1: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
2: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจ
3: ก็ดูรักเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
2: นาทียืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไหม
3: พ่อแ
2: คท
1: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
4: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
1: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
3: แม่แ
1: คทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
3: หนูไม่คุยกับมันอ่ะ
1: เออ
3: มันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันอ่ะมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
1: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวียนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็

0: ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันพ่อทิ้งไปไหนนะลูก
1: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วย
2: รักแคทที่สุดเลยลูก
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
4: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
3: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
4: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
3: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
4: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
2: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
5: ไม่เคย
2: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
5: เหตุการณ์เดียวฮะ
2: ในชีวิต

0: ครับ
1: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
0: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
2: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
1: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
0: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
1: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
3: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
3: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
1: ค่ะ
3: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
1: ค่ะ
3: เขาก็ตั้งอันนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
1: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
0: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
4: งั้นถามเลยรู้สึกรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
3: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
1: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
3: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
1: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
3: พอเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็น
3: เราจะเป็นไอ้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
4: ถ้าเห็นผู้ชายมา
3: เธอต้องอยู่กับฉัน
4: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
3: งอนเข้าไป
1: แม่นี่เอง
3: นี่แหละ
1: แม่น
4: ี่
1: แหละ
4: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
0: ไม่ห่วงแล้วครับ
4: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
0: สบายใจแล้วตอนนี้
1: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
3: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
1: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
1: ค่ะ
4: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะ ยังบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
5: รักไหมพ่อลูกคนนี
0: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
1: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
4: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะฮะ
1: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
5: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
4: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อนได้ไหม
5: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
4: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
6: ก็รักมากค่ะ
5: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ
4: ่อใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
4: ใช่ใช่
1: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
7: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
8: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
5: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
1: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอร์กเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั้นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั้นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอร์กเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตี57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดปลอดภัยจนเป็นเหตุเพื่อผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอร์กเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงย่าฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

รับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่า

นะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
1: และในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
0: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันบ้านเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุก

0: ทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำตลอดมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
1: ้
0: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
1: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่
1: อ
0: นหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยเรื่อง R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได
1: ้
0: อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
1: อ
0: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับดังนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
1: ่
0: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะที่นั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับทีนี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วๆไป SME ทั่วๆไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
1: ้
0: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
1: อ
0: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับ กระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
1: ้
0: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
1: ้
0: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของหรือเงินทุนน
1: ะ
0: อย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า Exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
1: ค
0: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม
1: ่
0: ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่2มีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมี2 อย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
1: ้
0: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
1: ่
0: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้วิธีลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนก็ถามว่าผิดกับปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนรับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วตอบทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: เพราะเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะฮะมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อ
1: แ
0: ล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วนะคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหา Venture Capital ยังไงมี Crowd Funding รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้น
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำใ ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดี
1: ๆ
0: ขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะแข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่ๆ
0: สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้า อยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไปเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตู่ในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกไป

0: ราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะแมทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
1: คะ
0: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางนึงนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนนึงต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานกันผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรมStartup Fundamental Course ซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
1: ่
0: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
1: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊กได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม
0: ่ถูกค่ะเพราะว่าม
1: ีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได
1: ้นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง ไง
1: กันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมาย
0: เราก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันสนับสนุนอย่าง

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที
1: ่
0: นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊ให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที
0: ่
1: จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะ

0: ะคะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขากลับไปเนี่ยพี่เรารู้สึกเอ๊ะทำไมมันเท่จังเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้มันเหมือนไอดอลเนาะเอ๊ะรู้สึกมันทำไมมันเท่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เต็มไปด้วยพื้นที่เบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของคนที่เขาประสบความสำเร็จแหละครับว่ากว่าจะโตขึ้นมาประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องผ่านเส้นทางอย่างไรมาบ้างนะครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องราวของสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เราจึงอยากที่จะให้คุณผู้ชมนั้นมีโอกาสได้รับพรดีๆเพื่อที่คุณนั้นจะได้นำไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านหรือว่าใช้ในครอบครัวของท่านเพื่อให้เขานั้นสามารถพัฒนากลายเป็นเด็กที่โตมาเป็นบุคคลที่สามารถสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศของเราได้นะครับวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนเด็กนะครับมีฉายาทางกิจของสงฆ์นะครับว่าเป็นธรรมะอารมณ์ดีอยู่นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธีนะครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องสนทนาธรรมกันนะครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ก่อนครับว่าตอนนี้กิจสงฆ์ของพระอาจารย์ยุ่งมากไหมครับ
1: ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะเรื่องการเทศการบรรยายหรือการสอนก็จะเปลี่ยนไปจากการไปนั่งพูดนั่งสอนเป็นออนไลน
0: ์
1: ก็จะมีเป็นโปรแกรมซูมให้พระอาจารย์นั่งเทศอยู่ที่วัดแล้วก็คนฟังอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วเริ่มมีคนนิมนต์ไปตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เจริญพร
0: ก่อนที่พระอาจารย์จะมีโอกาสได้ก้าวเข้ามาสู่ในฐานะพระนักเทศนะครับแล้วก็เป็นนักเทศที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับคนที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กๆทั่วไปเนี่ยนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามพระอาจารย์สักนิดหนึ่งครับว่าในสมัยนั้นพระอาจารย์เข้าสู่วงการพระพุทธศาสนาได้ยังไง
1: จริงๆเด็กบ้านนอกเนี่ยหรือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยอย่างในหมู่บ้านของพระอาจารย์เนี่ยของพระอาจารย์อยู่อำเภอรัญญประเทศเนาะจังหวัดสระแก้วด้วยความเป็นชนบทเนี่ยคือจะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีว่าลูกชายถ้าจบป.6ส่วนมากจะต้องบวชเรียนอย่างรุ่นพระอาจารย์เนี่ยบวชพร้อมกัน20คนนะป.6จบป
0: .6เด็กนักเรียนจบป.6ปุ๊บก็มาบวชเป็นสามเณร
1: บวชสามเณรเรียน
0: 20รูป
1: รุ่นพระอาจารย์น่ะในหมู่บ้านเดียวกันน่ะ20รูป
0: คำว่าบวชเรียนเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคือบวชไปด้วยแล้วก็ได้เรียนไปด้วยเหรอ
1: ใช่มันก็มีโรงเรียนของพระเณรที่เรียนแบบวิชาสามัญเลยนะก็คือม.1 ม.2 ม.3 ไปเรื่อยๆม.4 ม.5 ม.6 มีสายวิทย์สายศิลป์ด้วยนะแต่ไม่มีวิชากีฬาเท่านั้นเอง
0: เ
1: ตะตะก้ออย่างเงี้ยไม่มีเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็เป็นวิชาศิลปะอย่างเงี้ยมีม.ปลายแยกเลยนะสายวิทย์สายศิลป์แล้วก็พอไปต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยก็มีทุกคณะมีรัฐศาสตร์มีครุศาสตร์มีมนุษยศาสตร์อะไรพุทธศาสตร์อะไรเงี้ย
0: คือสมัยยุคพระอาจารย
1: ์ท่านพร
0: ยังไม่มีการเรียนฟรีย
1: ังไม่มี
0: คือในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่นี่คือมันมีนโยบายของรัฐบาลที
1: ่
0: ให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนฟรีได้แล้วใช่ไหมครับแต่ยุคสมัยนั้นคือมันต้องมีทุนการศึกษาถ
1: ้
0: าจะเรียนต
1: ่อ
0: ทีนี้ถ้าไม่มีทุนการศึกษาก็คือไปอยู่กับวัดไปบวชแล้วก็จะมีโยมเนี่ยช่วยอุปถัมภ
1: ์
0: ใช่ไหมครับในการค่าปัจจัยต่างๆในการเรียนการสอนบ้างในเรื่องของค่าอาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: โดยปกติโรงเรียนพระเนนเนี่ยญาติโยมอยู่ประถมอยู่แล้วเราไม่ได้เสียค่าเทอมค่าอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วเสียก็เป็นส่วนน้อยมากนะแต่จริงๆตอนที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเนี่ยคือด้วยความเป็นเด็กคุณเปิดอายุ12ปีเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าเราจะบวชแล้วเราจะเป็นนักเทศคงไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะหรือว่าบวชแล้วจะมาอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระเถระอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันถึงแค่ว่าจุดแค่เราบวชเรียนทางโลกด้วยเรียนทางธรรมด้วยควบคู่กันไปทีนี้ไอ้สิ่งที่หล่อหลอมเรามาตลอดชีวิตของการบวชนั่นแหละมันถึงทำให้เรามีอุดมคติอุดมการณ์ในทางพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่เราบวช
0: ขออนุญาตถามครับพระอาจารย์ครับคือพระอาจารย์ตั้งใจอยากจะบวชเองหรือว่าโดนบังคับบวช
1: ตั้งใจอยากจะบวชเองด้วย
0: แสดงว่าพระอาจารย์อยากเรียน
1: ด้วยเหตุผลหลายอย่างเนาะคือพระอาจารย์เนี่ยตอนเป็นเด็กน่ะติดคุณยายแล้วคุณยายน่ะจะไปวัดทุกวันพระเขาเรียกไปถือศีลอุโบสถ
0: คร
1: ับ พระอาจารย์ก็ตามคุณยายไปนอนที่วัดด้วยเพราะว่าติดคุณยายก็จะไปนอนที่วัดทีนี้พอพ่อแม่เห็นว่าไปอยู่คุณยายแล้วก็เลยซื้อชุดขาวให้เลยไหนๆจะไปอยู่แล้วก็อย่าไปเล่นเลยใส่ชุดขาวอยู่คุณยายไปเลยก็เลยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าจากที่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นเราก็ต้องไปนั่งสวดมนต์มันก็มีอุปนิสัยติดตัวเรามาอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยสาเหตุที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่น่ะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างที่กรุงเทพหรือเขามาอยู่ที่หัวเมืองใหญ่จังหวัดใหญ่ๆที่มีสำนักเรียนเนี่ยแล้วเขากลับไปเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเฮ้ยทำไมมันเท่จัง
0: ครับ
1: ไอ้คิด

0: อย่างนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมรุ่นพี่เนี่ยมัน
1: กลับไปในฐานะสามเณร
0: สามเณรเนี่ยเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้แล้วเขาจะเดินเรียบร้อยไปบิณฑบาตเวลามีงานศพเขาก็จะไปนั่งกันหลายรูปแล้วก็มันเหมือนไอดอลเนาะพี่ทำไมเท่จังแปลกไหมคุณเปิดจริงๆเราน่าจะมีไอดอลเป็นอย่างอื่นนะ แต่นี่เป็นมีไอดอลเป็นพระเนนใช่ไหม
1: ครับ
0: เออทำไมรู้สึกมันทำไมมันเท่ก็เลยเดี๋ยวเราจบป.6ระบวชเรียนดีกว่า
1: ถ้าย้อนกลับไปพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพระอาจารย์ถึงมีไอดอลเป็นพระเนนครับเกี่ยวข้องไหมว่าพระอาจารย์อยู่กับคุณยายและคุณยายพาไปเที่ยววัดอยู่แล้วอยู่เป็นประจำหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของบุญเก่าที่สะสมมาครับพระอาจารย
0: ์ถ้าเราพูดในเรื่องพุทธศาสนาเนาะถ้าเป็นพูดเป็นเหตุเป็นผลเลยก็คือปัจจุบันนี่แหละก็คือ1อุปนิสัยที่เราชอบไปวัดกับคุณยายประการที่2ก็คือพอเราไปเห็นพระเห็นเนรแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าที่จะไปเป็นแบบนั้นนะเรารู้สึกดูแลศรัทธาอะไรเงี้ยอันนี้คือเหตุปัจจุบันเลยนะอันที่2ถ้าเราเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าบุพเพเนาะบุพเพกตปุญญตาการที่เราได้สะสมบุญทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อเรื่องเหตุปัจจัยอยู่ๆเราจะมาบวชเนี่ยแน่นอนว่าเหตุปัจจุบันมันทำให้เราได้บวชแต่พระพุทธศาสนาท่านเชื่อว่าบุญกุศลที่เราทำหรือบุญเก่าที่เราสร้างนั่นแหละเป็นตัวนำให้เรามาอย่างนั้นคุณเปิดลองคิดดูถ้ามันไม่มีตัวนี้อธิบายนะทำไมคนเราเกิดมาต่างกันทำไมคนหนึ่งสูงคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งขี้เหร่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเพียงแต่ว่าเราเกิดมาแล้วมันมากับเราอ่ะ
1: ทำไมไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่ากันใช่ทำอะไรเป็นตัววัดอ่ะอะไรเป็นตัววัดให้มันไม่เท่ากันอ่ะคือถ้าเลือกได้เราก็เลือกมาหล่อมาสวยทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำตอบง่ายคำตอบเดียวคือใช้ได้กับทุกปัญหาที่ ที่ไม่มีคำตอบก็คือเรื่องของบุญสะสมที่สะสมมาไม่เท่ากัน
0: แต่เราก็ให้ความเห็นกับเรื่องปัจจุบันมากกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องอดีตน่ะเราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าเราทำอะไรมาเราสะสมเราอะไรมามันเหมือนเราพูดเรื่องกรรมอ่ะเฮ้ยเราทำกรรมอะไรมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมากเพียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ดีให้เราเท่านั้นอะไรเงี้ย
1: และในแง่ของถ้าในชาติปางก่อน
0: เรือน
1: พรเราพิสูจน์ไม่ได้
0: เรือนพร
1: แต่ว่าในแง่ของชาติปัจจุบันเนี่ยครับพระอาจารย์คิดว่ามีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องไหมว่าอะไรเป็นอิทธิพลส่งเสริมให้พระอาจารย์รู้สึกว่าการเป็นสามเณรนั้นมีความเท่อยู่ครับเกี่ยวข้องไหมว่าที่บ้านคุณยายพูดชมว่าพระท่านนี้ท่านเทศดีจังเลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านพูดชมแล้วก็เคารพกราบไหว้พระสงฆ์จังเลยพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกไปว่าอ๋อการเป็นพระนี่มันมีคนเคารพอะไรอย่างเงี้ย
0: คือพระอาจารย์ว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญนะการหล่อล้อมจากพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวคือพอเราไปอยู่วัดกับยายตั้งแต่ป.3 ป.4เนี่ยทุกคนก็เลยเชียร์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่คือไอการที่ทุกคนไซโคเราเนาะว่าเนี่ยไอนี่มันเป็นเจ้าวาดแน่เลยมันไปวัดไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอินไปด้วยนะอันนี้พระอาจารย์ว่าข้อหนึ่งแน่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะก็คือเวลาถามทุกทีเวลาบวชเนี่ยเวลามีใครถามว่าจะให้ลูกสึกไหมท่านเฉยๆท่านบอกแล้วแต่เนน
1: คร
0: ับ ก็คือสึกก็ได้ไม่สึกก็ได้พระอาจารย์เป็นลูกชายคนเดียวนะในครอบครัวซึ่งถ้าคนที่เขาซีเรียสเขาต้องอยากให้ลูกชายไปช่วยงานอะไรเงี้ยนะโยมพ่อโยมแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็แล้วแต่เนนจะสึกก็ได้จะอยู่ก็ได้ท่านไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนี้ประการหนึ่งนะแล้วประการหนึ่งก็คือพระอาจารย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ธรรมะพระอาจารย์ว่านะคุณยายชอบเข้าวัดแล้วปู่เนี่ยท่านบวชตอนพระอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยท่านตัดสินใจบวชตอนอายุ60ปีแล้วก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชเรียนไม่กี่เดือนเนี่ยท่านก็ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติที่พระอาจารย์ไปดูแลอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อท่านเสียไปเพราะนั้นเวลาพระอาจารย์กลับบ้านไปเนี่ยก็จะไปอยู่กับท่านเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะสอนเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติแล้วมีครั้งนึงนะตอนนั้นนะพระอาจารย์ไม่กลับสักทีพระอาจารย์เรียนอยู่กรุงเทพนะเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์พอจบมหาวิทยาลัยสงฆ์เสร็จก็เลยไปต่อวิทยาโทที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรม

0: นะปริญญาธรรมก็คือเดินในเส้นทางของพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าจบอันนี้แล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้ในช่วงชีวิตของพระอาจารย์ตอนเป็นสามเณรเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนเริ่มเป็นสามเณรตอนแรกอยากไปบวชมีไหมครับว่าบวชไปสัปดาห์นึงแล้วรู้สึกอยากกลับบ้านเหลือเกิน
0: โอ้มีก็คุณเปิดคิดเด็กอายุ12ปีนะ
1: ครับ
0: แล้วเราห่างบ้านวันแรกอ่ะพระอาจารย์ไปบวชเรียนที่นครนายกจากสระแก้วไปนครนายกมันก็ร้อยกว่ากิโลนะ
1: ครับ
0: เราก็มีความรู้สึกว่าเด็กอายุ12ปีต้องไปอยู่กับเนนเป็นร้อยๆรูปแล้วก็ไปอยู่คนที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็จริงๆร้องไห้ทุกวันกลางคืนก็คิดถึงบ้านก็จะร้องไห้ซักปอกหมอนทุกวันเลยช่วงนั้นมันเปียก คือร้องไห้จริงๆร้องไห้จริงๆแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองจริงๆวินัยเนี่ยเรื่องวินัยการอดทนน่ะได้จากมาทางบ้านเหมือนกันนะจริงๆเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะเค้าสึกตอนบวชมาได้6เดือน7เดือนปีนึงเค้าก็สึกนะแต่พระอาจารย์ก็อยู่ต่อไปว่าคือตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนก็คือโดนบังคับให้ล้างจานก๋วยเตี๋ยวทั้งวันน่ะตอนนั้นเราบ่นให้แม่เหมือนกันกูจะต้องมาล้างอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเนี่ยนะแต่เรารู้เลยว่าตอนที่คุณแม่ดุนะโยมแม่ดุให้เราทํางานแล้วเห็นคุณค่าของการทํางานเนี่ยแล้วอดทนเนี่ยเราร้องไห้บ้างเราเบื่อบ้างแต่พอเราหมดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอดทนได้มากกว่านี้อีกนะเฮ้ยเราอยู่ได้เพราะเราเคยถูกสอนมาให้อดทนกับสิ่งที่เราไม่อยากทํามันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ว่าเนี่ยมีส่วนสําคัญที่ทําให้พระยันอยู่ต่อได
1: ้แสดงว่าช่วงตื่นเต้นตอนแรกของการบวชคือผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเป็นนะครับก็คือว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยอยากบวชมากเพราะว่าสำหรับคนที่อยากบวชสนุกแต่พอมันได้บวชแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีช่วงเวลาหนึ่งที่เริ่มคิดถึงคนที่ผูกพันพระอาจารย์ก็เป็นแบบนั้น
0: ใช่เพราะมันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดตอนที่เราเห็นเขาเท่น่ะที่เขากลับไปบ้านในรุ่นพี่อ่ะเราเห็นแค่แวบเดียว
1: ครับพระอาจารย
0: ์แต่พอเรามาบวชจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตื่นทำวัดตีสี่ทำวัดเย็นเรียนหนังสืออ่านหนังสือท่องหนังสือทำกิจวัตรอย่างเงี้ยฮะมันก็หนักพอสมควรสำหรับเด็กนะ
1: โดนแกล้งบ้างไหมครับ
0: โอ้เยอะแยะเลยนะในรุ่นพี่แกล้งบ้างอะไรเงี้ยฮะก็มีเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันน่ะร้อยกว่าคนร้อยกว่ารูปนะ
1: ครับ
0: ก็มีเล่นมีแกล้งก็ทำให้เราผ่านมันมาได้เนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็มีพระอาจารย์ดูแลมีหลวงพ่อดูแลคอยดุคอยลงโทษอะไรเงี้ยฮะ
1: ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับคือจากเดิมที่เป็นเด็กกิจวัตรประจำวันคือนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าคุณแม่ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณพ่อทำอะไรนะครับ
0: คุณพ่อเนี่ยเป็นพนักงานขับรถ
1: ครับได้คลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คือไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านมาเจอหรืออาจจะวิ่งเล่นแถวบ้
0: าน
1: แต่ตอนที่เข้าไปเป็นสามเณรชีวิตเปลี่ยนไปไหม
0: ก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยถ้าพระอาจารย์เป็นเด็กทั่วไปตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเล่นเกมเนาะไปเที่ยวไปอะไรในอำเภอในอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตวัยรุ่นตรงนั้นเราหายไปแต่สิ่งที่เราทำแทนคือเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือมีห้องสมุดแล้วก็เมื่อมันไม่มีเกมเล่นมันไม่มีโทรทัศน์ดูมันไม่มีโทรศัพท์ใช้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับบันเทิงของวัยรุ่นของอะไรเหมือนที่เขาเล่นกันเลยนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือก็สวดมนต์เข้าห้องสมุดนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระอาจารย์อยากเป็นนักพูดพร้อมกับอยากเป็นปลัดอำเภอด้วยนะจากการอ่านหนังสือเพราะว่าพระอาจารย์อ่านหนังสือเล่มนึงของนักเขียนท่านนึงเรื่องประชาธิปไตยอะไรสักอย่างเนี่ยบนเส้นขนานอะไรเงี้ยเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์เนาะอันนั้นทำให้อยากเป็นประหลัดอำเภอนะตอนเป็นเนรแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องนักพูดเกี่ยวกับพระนักเทศอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพูดได้อยากจะพูดเป็นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งในตลอดระยะเวลาของการเป็นสามเณรมีรู้สึกอยากจะสึกบ้างไหมครับ
0: มีทุกช่วงเวลา
1: ทุกช่วงเวลา
0: ทุกช่วงเวลา
1: และอะไรเป็นตัวการที่ทำให้พระอาจารย์ไม่ได้ลาสิกขามากครับ
0: ด้วยพระอาจารย์คิดในใจตลอดว่าถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านคือมันแฝงการบวชเรียนเนี่ยนอกจากเราสืบทอดพระศาสนาปฏิบัติในศาสนกิจของพระเนรเนี่ยมันยังมีอีกอันนึงที่เราผูกใจมาตลอดคือเราต้องเรียนให้จบให้ได้เพื่ออนาคตจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์อาจจะสึกไปเนี่ยเราต้องมีงานการทำที่ดีเพราะว่าคำว่าบวชเรียนน่ะมันแฝงด้วยสองเรื่องนะคือเรื่องของอนาคตของเรากับเรื่องของพระศาสนาฉะนั้นอันไหนมันแรงกว่ากันน่ะเราก็จะไปเส้นทางนั้นงั้นของพระอาจารย์จะหวั่นไหวอยู่ทุกช่วงเวลาจบม.3ก็จะหวั่นไหวเพราะมันต้องเปลี่ยนที่เรียนจบม.6จบนักธรรมเอกก็หวั่นไหวเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนที่เรียน
1: ครับ
0: จบ มหาลัยสงฆ์ก็จะหวั่นไหวเพราะจะต้องจะเรียนหรือจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะตอนจบม.3ที่นครนายกต้องไปต่อที่โคราชเพราะที่นครนายกไม่มีโรงเรียนม.4และโรงเรียนนักธรรมบาลีที่สูงขึ้นไม่มีก็ต้องไปต่อที่โคราชเพราะเป็นจังหวัดใหญ่ก็ย้ายไปที่โคราชไปต่อม.4 ม.5 ม.6 พอจบม.6ก็ความอยากเป็นประหลัดอำเภอยังอยู
1: ่การที่เป็นพระสงฆ์แล้วไปเรียนม.4 ม.5 ม.6 นี่เรียนในวัดหรือในโรงเรียนวัด
0: ในวัดมีแต่พระเนรเรียน
1: มีแต่พระเนรเรียน
0: แล้วก็เป็นวิชาเขาเรียกว่าเป็นวิชาพุทธศาสนาครึ่งหนึ่งแล้วเป็นวิชาการทางโลกครึ่งหนึ่ง
1: แล้ววิชาการนี้ใครสอนครับ
0: ก็เป็นครูจากข้างนอกมาเช่นอาจารย์จากราชภัฏอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่เขามาสอนแล้วเขาไม่คิดเงินนะเขามาทำการกุศลคือให้ความรู้กับสามเณรอะไรเงี้ยก็จะมีครูมาสอนฟิสิกส์เคมีชีวะสอนคณิตศาสตร์สอนศิลปะ
1: แล้วพระอาจารย์สนใจทางด้านทางธรรมหรือทางโลกมากกว่ากันในตอนสุดท้ายที่พอจบชั้นม.6เนี่ยครับ
0: คือพอจบชั้นม.6เนี่ยพระอาจารย์ขอโควต้าราชภัฏโคราชนะคืออยากจะไปเรียนรัฐศาสตร์
1: คร
0: ับ คือยังไม่ยอมทิ้งเรื่องปลัดอำเภอนะเรื่องการเมืองการปกครองนะแต่ทีนี้พอมันมีเหตุขัดข้องนิดนึงที่ไม่ได้ขอโควต้าก็จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะลาศิกขาหรือจะบวชเรียนต่อ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าบวชเรียนต่อมันต้องเรียนมหาลัยสงฆ์และปริญญาตรีแล้วถ้าลาศิกขาก็คือไปเรียนซึ่งแน่นอนไม่มีโอกาสแน่ใช่มั้ยฮะพ่อแม่ก็คงไม่ส่งแล้วตอนนั้นน่ะพอเราโตพอสมควรแล้วไงก็เลยคิดว่าถ้าสึกก็ต้องไปทำงานแล้วเราจะทำงานอะไรเนี่ยจบม.6เงินเดือนเท่าไหร่ก็คิดก็เลยคิดในใจว่าไอ้คำนั้นน่ะมันขึ้นมาถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนทีนี้เจ้าวาดที่อยู่ที่นั่นท่านเลยชวนเรียนที่โคราช
1: ครับ
0: โคราชเขามีมหาลัยสงฆ
1: ์
0: ที่เราคิดในใจว่ามหาลัยสงฆ์ตอนนั้นน่ะที่ดังเนาะที่ดังหมายความว่าที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท
1: ุ
0: กคนใฝ่ฝันใช่มหาจุฬามีที่กรุงเทพแล้วก็อันที่2คือถ้าอีสานคือขอนแก่น
1: ขอนแก่น
0: ถ้าภาคเหนือคือเชียงใหม
1: ่อัน
0: นี้เป็นเวียกเขตก็เลยตัดสินใจว่าเข้ากรุงเทพดีกว่าเพราะว่ากรุงเทพน่าจะเป็นศูนย์รวมรู้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะเรียนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่งหนังสืออะไรดังๆคงจะอยู่ที่นั่นหมดก็เลยตัดสินใจเข้ามากรุงเทพมาเรียนต่อปริญญาตรีทีนี้ตอนสมัครเรียนเนี่ยแปลกนะแทนที่จะไปเรียนคณะรัฐศาสตร์ซึ่งมหาจุฬาเนี่ยเขามีมหาลัยสงฆ์เนี่ยแต่กลับไปติ๊กเลือกคณะครุศาสตร
1: ์อื้อเพราะอะไรครับ
0: คือแวบเดียวเองด้วยความคิดที่ว่าครุศาสตร์เนี่ยมันได้พูดมากกว่ารัฐศาสตร
1: ์อ
0: ยากเป็นนักพูดอยากเป็นคนสอนอยากจะเป็นคนที่เผยแผ่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีพื้นฐานจากตอนพระอาจารย์อยู่ม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยพระอาจารย์เริ่มเข้าไปสอนในโรงเรียนสอนเด็กๆป.3 ป.4 ไปสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันก็เลยทำให้ความเป็นครูเริ่มมากขึ้นในอุดมการณ์ของตัวเองเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยไปเลือกเรียนคณะครุศาสตร
1: ์และสุดท้ายในทางธรรมพระอาจารย์เรียนถึงเปรนธรรม9มั้ยครับ
0: ไม่ถึงพระอาจารย์จบเพียงแค่นักธรรม
1: ครับ
0: นักธรรมชั้นเอกแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาเนี่ยคณะครุศาสตร
1: ์ครุศาสตร์
0: ใช่
1: แล้วก็เดินทางสายพระนักสอน
0: นักบรรยายนักเทศน์นักสอนอยู่ประมาณปี2ก็จะมีฝ่ายนึงในมหาวิทยาลัยชื่อว่าฝ่ายบริการฝึกอบรม
1: ครับ
0: พระนิสิตคนไหนสนใจการเป็นนักพูดนักบรรยายนักเทศนักสอนทุกอย่างเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ฝ่ายนี
1: ้ครับ
0: ไปลงชื่อไว้แล้วเขาจะเปิดอบรมนักพูดอบรมนักเทศอบรมนักสอนแล้วเขาจะส่งพระเหล่านี้ไปตามโรงเรียนไปสอนตามโรงเรียน
1: ผมฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ผมเหมือนฟังเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคือทางสงฆ์เนี่ยก็มีโลกของสงฆ์
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งก็เรียนหนังสือไม่แตกต่างอะไรกับคนทั้งโลกทั่วๆไปมีกิจการนักศึกษามีอะไรเหมือนกันหมดเลยแล้วที่มาที่ไปของธรรมะอารมณ์ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงคร
0: ับ ก็พอเราไปอยู่ในฝ่ายบริการฝึกอบรมของมัจจุฬาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งเราไปตามโรงเรียนต่างๆเอ้าเดือนนี้มีโรงเรียนขอความสนับสนุนให้พระวิทยากรพระอาจารย์เนี่ยไปสอนไปอบรมไปเทศไปบรรยายตามโรงเรียนเนี่ยจำนวนกี่โรงเรียนเขาก็เอาองค์นี้ไปที่นั่นองค์นี้ไปที่นี่เนี่ยทีนี้ธรรมะอารมณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการเทศหรือการบรรยายเนี่ยคือเด็กยุคใหม่เขาไม่ฟังคือจุดเปลี่ยนเลยคือไปเทคนิค
1: ไปเทศให้เด็ก
0: โรงเรียนเทคนิคพอเราเทศไปเนี่ยเขาไม่ฟังต่อต้าน
1: เทศอะไร
0: ก็เรื่องอบรมธรรมะทั่วไปนะฮะเรื่องความสำเร็จเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยนะตามที่โรงเรียนเขาอยากจะตั้งหัวข้อมาให้เราไปพูดอ่ะเด็กไม่ฟังโอ้ชั่วโมงนั้นมันมีความรู้สึกอึดอัดมากเด็กไม่ฟังเด็กเขาไม่สนใจน่ะที่กลับมาก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยตายแน่ๆหมายถึงว่าตัวเราเองก็ ก็ไม่มีความสุขในการเผยแผ่ธรรมะเด็กๆเองก็คงไม่มีความสุขในการฟังก็เลยมาคิดหาวิธีว่าเอ๊ะมันจะทำไงให้เด็กรุ่นใหม่สนใจธรรมะที่เราสอนก็จึงกลายมาเป็นคำว่าธรรมะอารมณ์ดีคืออยากให้คนฟังอารมณ์ดีอยากให้คนฟังฟังแล้วมีความสุข
1: แล้วต้องทำยังไงครับธรรมะอารมณ์ดี
0: ก็ตอนนั้นอ่ะรวมกลุ่มกัน3คนก็คือท่านพระมหาวีรพลวัจยนวาท่านพระมหามงคลที่วัดนิมมานดีแล้วก็อาตมาพระครูบาลบัณฑิตนะที่ตอนนั้นอยู่วัดสังกัจจายเราก็เลยรวมตัวกันคิดพร้อมกับเพื่อนหลายๆคนว่าจะทำยังไงให้เทศให้เด็กสนใจก็เลยมีความคิดอันนึงขึ้นมาคือเทศนามัลติมีเดีย
1: หมายความว่ายังไงครับอาจารย์
0: คือการเทศที่ประกอบด้วยสื่อวิดีโอเปิดเพลงอะไรเงี้ยเปิดเพลงให้คนดูหรือว่าเปิดวิดีโอให้คนดูเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันตรงกับสิ่งที่เขาจะสอน
1: ก็คือพัฒนาการเรียนการสอน
0: ใช่จากการเทศเฉยๆการนั่งพูดเฉยๆมาเป็นการเทศนามัลติมีเดียคือมีสื่อวิดีทัศน์เข้ามาเสริมมีโฆษณาจาก YouTube ที่เราเอามาฉายให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นสื่อตัดที่เราตัดต่อมาอะไรเงี้ย
1: ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์คือในแง่ของการเทศนาหรือในแง่ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อบัญญัติไว้ไหมครับว่ามีข้อจำกัดว่าทำได้แค่ไหนทำไม่ได้อย่างไรใช้สื่อได้ไห
0: ม
1: ไม่ใช้สื่อได้ไหมอะไรยังไงครับ
0: จริงๆเวลาพูดถึงการสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้เยอะนะเช่นการเทศหรือการไปแสดงธรรมเนี่ยต้องไม่หวังผลประโยชน์จากการเทศก็คือไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนไม่ได้ถึงการเทศที่เขาจะถวายแล้วก็ต้องพูดความจริงอะไรเงี้ยท่านจะมีบัญญัติไว้แต่ว่ามันมีอันนึงที่เรารู้สึกชอบมากว่าพระพุทธเจ้าแกเป็นคนทันสมัยก็คือวิธีการสอนแบบ4ส
1: อ4สอที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับอาจ
0: ารย์4สอเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ไปสอนที่ไหนไปเทศที่ไหนจะต้องมี4เรื่องนี้เกิดขึ้นในการสอนพระองค์ก็คือสันทัสนา
1: ครับ
0: สมาทัปปนาสมุตเตชนาแล้วก็สัมปหังสนา
1: ซึ่ง4สอที่แปลเป็นไทยว่า
0: แปลเป็นไทยว่าแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริง
1: อ๋อแล้วพระอาจารย์เอาไปใช้ยังไงครับ
0: เราก็ไปตีความหมายใหม่ก็คือพูดภาษาใหม่ก็คือเป็นรีแบรนดิ้งคำเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าละเลงว่าเป็นวิธีการสอนของธรรมอารมณ์ดีเรียกว่าสนุกสุขซึ้งกินใจ
1: สนุกสุข
0: ซึ้งกินใจคือให้มันน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น
1: ครับซึ่งก็คือทำให้คนที่เป็นผู้เรียนผู้ฟังเทศน์เนี่ยได้ทำกิจกรรมที่มันแปลกออกไปจากการเรียนธรรมะในรูปแบบเดิมๆ
0: เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนธรรมะแต่สุดท้ายเขาได้ธรรมะ
1: งั้นขอถามพระอาจารย์นะครับนมัสการถามพระอาจารย์สักนิดนึงว่าจริงๆแล้วในแง่ของหลักปฏิบัติในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยครับจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านให้ความสำคัญเรื่องของจุดตั้งต้นและปลายทางมากกว่าวิธีการหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วคือหมายความว่าถ้าเจตนาดีอยากให้เด็กนั้นได้หนทางสว่างที่ดีปลายทางก็คือว่าเขาต้องเข้าใจในเจตนาที่เราต้องการจะให้เขาแต่จะด้วยวิธีการไหนท่านไม่ได้ว่าหรือเปล่า
0: คือท่านก็มีกรอบไว้คร่าวๆนั่นแหละถ้าเราเป็นนักเผยแผ่นักสอนจริงๆเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้คนเนี่ยทำความรู้สึกใหม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งเทศอย่างเดียวนะคือพระพุทธเจ้าเดินเทศก็มีกึ่งวิ่งเทศก็มีไปเทศในท้องนาก็มียกตัวอย่างตอนองคุลิมานองคุลิมานถือมีดไล่ตามหลังพระองค์สมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนนะพระองค์เทศตอนไหน
1: ตอนวิ่งเหร
0: อตอนเดินเดินกึ่งวิ่งใช่ไหม
1: เพราะองคุลิมานตามไม่ทันหรือไง
0: องคุลิมานตามไม่ทัน
1: ครับ
0: คือพระองค์เดินอยู่ตอนนั้นแล้วพระองค์ก็ตอบองคุลิมานว่า
1: เราอยู่แล้วทำไมองคุลิมานตามไม่ทันครับพระอาจารย์
0: ท่านในคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นพุทธานุภาพ
1: ครับ
0: จริงๆในเรื่องราวที่เราเรียนในคัมภีร์น่ะท่านเดินนะแต่องคุลิมานน่ะวิ่งแต่ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: ในอรรถกถาเนี่ยเค้าก็บอกว่าด้วยพุทธานุภาพเพื่อต้องการที่จะสอนองคุลิมานให้รู้สึกเหนื่อยขณะวิ่งตามพระองค์เนี่ย
1: คือพระอาจารย์กําลังจะบอกว่า
0: วิธีการ
1: น่ะพระองค์ของพระพุทธเจ้านั้นมีหลากหลายรูปแบบ
0: หลากหลายแล้วพระองค์ใช้สื่อนะ Active Learning เนี่ยพระองค์ทํามาแล้วชายเซ็นเตอร์เนี่ยพระองค์ทํามาแล้ว Learning by Doing เนี่ย
1: ยังไงครับ
0: อ้าวสอนสามเณรลาหุนสามเณรลาหุนบวชได้ตอนนั้นอายุ7ขวบ
1: สามเณรลาหุนคือบุตรของ
0: บุตรของเจ้าชายสิทธัตถะ
1: ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้า
0: ใช่บวชตอน7ขวบนะพระพุทธเจ้าจะสอนเด็ก7ขวบเรื่องการพูดเท็จเอางี้ก็ละคุณเปิร์จะสอนลูกมีลูกหรือยัง
1: ยังไม่มีครับยังไม่มีภรรยาเลยครับ
0: ถ้าจะสอนลูกสอนหลานเรื่องการพูดเท็จคุณเปิร์จะสอนยังไง
1: ก็ต้องให้เขารู้จักการโกหกก่อนครับ
0: แล้วจะบอกเขาว่ายังไง
1: จะบอกว่าอันนี้เรียกว่าการโกหก
0: ไม่ดีนะ
1: อย่าไปทำ
0: อย่าไปทำนะพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยไม่ได้พูดว่าราหุลเธออย่าพูดปดนะถ้าเธอพูดปดนะพ่อจะตีเธอนะพระพุทธเจ้าจะตีเธอนะเธอจะตกนรกนะพูดเอานรกมาอ้างรู้ไหมพระองค์สอนการพูดเท็จกับเด็ก7ขวบยังไง
1: ยังไงครับ
0: พระองค์ถือขันมาใบหนึ่งขันมีน้ำนะแล้วพระองค์ก็เทน้ำลงไปนิดหนึ่งถามราหุลว่าเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันนิดหนึ่งพระเจ้าค่ะถูกแล้วราหุลฉันใดก็ฉันนั้นคนที่พูดโกหกเพียงนิดเดียวเหมือนเราเทน้ำออกนิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตนิดหนึ่งเธออยากเทความดีออกจากชีวิตไหมราหุลเอาราหุลตอบสิ
1: ไม่อยากครับ
0: แล้วพระองค์ก็เทหมดเลยราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันทั้งหมดพระพุทธเจ้าค่ะถูกแล้วราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตหมดเลยแล้วผมก็คว่ำขันราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตคว่ำขันพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตเหมือนกับคว่ำความดีของตัวเองออกจากชีวิตทั้งหมดเลย
1: ปิดลับที่จะรับ
0: ไม่รับอะไรเลยแล้วก็หงายขันขึ้นราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตหงายขันขึ้นพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดเวลาโกหกอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ว่างเปล่าจากความดีเธอเห็นน้ำในขันไหมไม่เห็นพระเจ้าค่ะเธออยากให้ความดีออกจากชีวิตเธอทั้งหมดไหมไม่พระเจ้าเธออย่าพูดเท็จนี่คือการสอนพระเจ้าขันคืออะไรขันคืออุปกรณ
1: ์ในแง่การสอนธรรมเทศนาของพระอาจารย์เนี่ยนะครับเวลาเราไปสอนพระอาจารย์ไปสอนตามโรงเรียนหรือว่าไปสอนสามเณรเนี่ยนะครับวิธีการสอนให้กับสามเณรแต่ละรูปนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: คือมันต้องมีความแตกต่างเนาะคุณเปิร์นเนาะคือความเป็นครูความเป็นนักเทศการเป็นนักบรรยายนะมันมีหลักหนึ่งเลยของนักพูดนักสอนเนี่ยคือเราต้องสังเกตคนดูเราต้องประเมินคนเรียนเราพูดไปเนี่ยเขารู้สึกเบื่อแล้วเราต้องหาวิธีนะคือความเป็นครูของเราเนี่ยความเป็นนักพูดนักเทศของเราเนี่ยเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสมมติเราอยู่กับเขาเนี่ยสักเทอมนึงละสักเดือนนึงละสัก15วันละหรือสัก 3-4 วันเรารู้แล้วว่าเด็กคนนี้สนเด็กคนนี้อยู่ไม่นิ่งงั้นจะให้เด็กคนนี้มานั่งสมาธิหลับตาเด็กคนนี้ไม่เอาแน่นอนงั้นเราก็ต้องสอนภาวนาเด็กคนนี้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีหลักสูตรสมาธิที่เขาเคลื่อนไหวยกมือ1 2 3 4อะไรเงี้ยก็คือต้องหาวิธีที่เหมาะกับเด็กคนนั้นส่วนโอคนนี้นะนั่งสมาธิ2ชั่วโมงไม่กระดิกเลยนะเขาชอบสนใจเราก็ส่งเสริมเขาในด้านนี้ในวิธีการแบบนี้อันนี้มันเป็นหลักของครูผู้สอนเป็นหลักของนักเทศนักสอนที่จะต้องประเมินคนดูคนฟังคนเรียนรู้กับเราว่าเขาควรจะเรียนรู้ได้ขนาดไหน
1: แสดงว่ากำลังจะบอกว่าคุณครูก็ดี
0: เยี่ยมพร
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ดีสิ่งสำคัญที่มากกว่าการสอนคือการสังเกต
0: การสังเกต
1: นักเรียนหรือว่าลูกของเรา
0: การเอาใจใส
1: ่เอาใจใส่ว่าเขามีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งที่เราพยายามที่จะอินพุตเข้าไปหาเขายังไง
0: ใช่
1: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอน
0: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอนและอีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์สังเกตจากพระพุทธเจ้านะสิ่งที่พระองค์ทำคือทำให้เขาศรัทธาก่อนจะในฐานะความเป็นครูในฐานะความเป็นพระพุทธเจ้าหรือในความเป็นฐานะอะไรก็ตามพระสงฆ์อะไรก็ตามพระองค์ทำให้ทุกคนศรัทธาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จึงค่อยสอน
1: ด้วยวิธีการยังไงครับแสดงอภินิหารหรือว่า
0: คือ
1: วิธีการ
0: ถ้าเราศึกษาเราจะเห็นได้หลายอย่างในสมัยพุทธกาลถ้าศึกษาตามคัมภีร์คนที่พระองค์เรียกว่าเอาไม่อยู่จริงๆคือมันดื้อจริงๆมันสุดๆจริงอย่างองคุลิมานอะไรเงี้ยพระองค์ก็ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์หน่อยใช้พุทธานุภาพอันนี้ถ้าเราเชื่อว่ามีนะหมายความว่าเราเรียนว่าเนี่ยพระองค์ก็ใช้แบบนี้ไอคนนี้ธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาพระองค์ก็ใช้แบบธรรมดานางกีสาโคตมีลูกเสียชีวิตลูกยังเด็กๆอยู่เลยไม่กี่เดือนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์น่ะออกมาแล้วลูกเสียนางเสียใจมากจนสติปัญญาแบบจะเริ่มเป็นคนบ้านางอุ้มลูกแล้วก็ร้องไห้ไปตามหมู่บ้านนะให้คนรักษาลูกเขาก็มีแต่ด่านางบอกว่าลูกเธอตายแล้วลูกเธอตายแล้วนางก็เถียงบอกลูกยังไม่ตายอยู่7วันน่ะจนมีคนสงสารนางแล้วบอกว่ากีสาโคตมีมีหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกท่านได้นะคือท่านสิทธัตถะอยู่ที่วัดเชตวันน่ะนางดีใจมากอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าท่านใช่มั้ยเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกฉันให้หายได้คือพระพุทธเจ้าท่านจะตอบว่าฉันไม่ใช่หมอนะท่านก็ตอบได้แต่พระองค์เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ มีความเชื่ออย่างเดียวว่าต้องให้ลูกหายแล้วตอนนี้คือมายาคติความรักปิดบังนางอยู่นางถึงเป็นบ้าเพราะรักจนเกิน

0: ไปพุทธเจ้าท่านก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ว่ามันต้องให้เธอได้ไปเจอด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าความสูญเสียมันไม่ได้มีแต่นางนะมันมีกับทุกคนพระองค์ก็เลยพูดคำแรกว่าใช่ฉันเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกเธอให้ฟื้นได
1: ้
0: บอกฉันมาเลยจะให้ฉันรักษายังไงพุทธเจ้าบอกว่าเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาหนึ่งกำมือโอ้ทุกบ้านมีหมดนางดีใจกำลังจะลุกขึ้นพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวกีสาโคตมีแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เธอจะไปเอามาให้ฉันหนึ่งกำมือเพื่อมาปรุงยาเนี่ยต้องมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยเธอไปถามนะบ้านไหนไม่มีคนตายเธอเอามาแต่ถ้าบ้านไหนมีคนตายแล้วในบ้านเธออย่าเอามานางกีสาโคตมีมีความหวังเดินไปบ้านหลังแรกนายท่านมีไหมเมล็ดพันธุ์ผักกาดหนึ่งกำมือมีบ้านท่านเคยมีคนตายไหมโอ้น้องหญิงเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อฉันนึงตายไปอ๋ออย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็เดินไปหลังที่2ก็ไปถามทุกบ้านมีหมดแต่ไม่มีบ้านหลังไหนเลยที่ไม่มีคนตายจนถึงบ้านหลังสุดท้ายนางกีสาโคตมีอุทานในใจเลยฉันรู้แล้วไม่มีใครไม่ตายบนโลกใบนี้นางอุ้มลูกเอาไปฝังแล้วกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามเธอว่าไหนไม่ได้ประกาศแล้วลูกอยู่ไหนหม่อมฉันรู้แล้วว่าพระองค์ต้องการจะบอกอะไรแก่หม่อมฉันคือพระองค์สามารถพลิกจากคนที่สติเสียกลายมาเป็นคนที่บรรลุธรรมได้อะด้วยกระบวนการด้วยวิธีการถ้าเราพูดเราที่ทันสมัยด้วยนะ
1: แต่ฟังดูจากที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการสะสมบารมีหรือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้า
0: เจริญพร
1: ที่ท่านสามารถมองได
0: ้
1: ขาดว่าแต่ละคนนั้นวิธีการสอนของแต่ละคนต้องทำยังไงแต่คนที่เรายังไม่ได้บรรลุและยังไม่ได้มีความสามารถมีปัญญามากขนาดนั้นพ่อแม่ทั่วๆไปคุณครูทั่วไป
0: เจริญพร
1: จะหาวิธีอย่างไรมาสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจล่ะครับในเมื่อว่าก็เรียนมาแบบนี
0: ้
1: ก็คิดว่าคงจะต้องบอกแบบนี้ลูกต้องกตัญญูนะลูกลูกจะต้องทำแบบนี้นะลูกแต่ว่าฉันก็มีสติปัญญาของฉันที่จะสามารถสอนได้แค่นี
0: ้
1: เขาจะมีวิธีการสอนที่ดีได้อย่างไรครับ
0: คือเบื้องแรกเนี่ยพระอาจารย์ว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ในยุคสมัยเนี่ยต้องเปิดใจอันดับแรกต้องเปิดใจยอมรับว่าโลกกำลังเปลี่ยนแล้วก็โลกกำลังเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วซึ่งเด็กรุ่นนี้เขาหาข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลได้เยอะเลยงั้นอันดับแรกเปิดใจก่อนเปิดใจที่จะรับฟังพวกเขาเหล่านี้ลูกเราเหล่านี้เขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะทำอะไรประการที่สองพระอาจารย์ว่าการหาข้อมูลการมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงลูกในยุคใหม่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องแสวงหาจะบอกว่าเลี้ยงไงก็ได้เหมือนสมัยโบราณไม่ได้แล้วทุกคนจะต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ซึ่งมันหาได้กรมสุขภาพจิตหรือคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กอะไรเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์อะไรมีหนังสือออกมาขายอะไรเยอะแยะเลยทีนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทุกวันนี้คงไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวคือเราต้องเป็นเพื่อนลูกให้ได้เราต้องเป็นพี่ลูกให้ได้เวลาพูดเรื่องความเราพูดถึงเรื่องการใช้โซเชียลสังเกตการลูกใช้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยต้องเป็นเพื่อนเขาจะไปควบคุมจะไปเนี่ยไม่ได้ลูกบางคนเนี่ยคุณเปิดถึงขนาดว่าไม่รับแม่เป็นเพื่อนในเฟซเลยนะไม่ใช่ไม่รับอย่างเดียวบล็อกด้วยไม่เจอเลยนั้นมันจะต้องมีความเป็นเพื่อนในบางโอกาสจะคุยกับเขายังไงทุกวันนี้มันบังคับกันไม่ได้แล้วนะมันต้องอาศัยความเข้าใจคือพ่อแม่ทุกวันนี้ต้องมี3อย่าง
1: คืออะไรบ้างครับ
0: คือ1ทําให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสคือทำให้ดูเลยคุณอยากให้ลูกคุณขยันใช่ไหมคุณขยันเลยคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยโอ้แม่มาก็ล้างจานแล้วก็บอกนี่ของใครของมันนะของแม่ก็ล้างของหนูก็ล้างแล้ววันดีคืนดีเขาติดนิสัยในการล้างของเขา
1: เขาเห็นมาตลอด
0: เขาเห็นมาตลอดหนูอยากจะล้างให้คุณยายไหมโอ้ได้คุณยายแก่แล้วหนูอยากล้างเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเลยคือทำให้ดูอย่าไปพูดอย่างเดียวทำให้เขาดูเลยอยู่ให้เห็นคำว่าอยู่ให้เห็นคือพฤติกรรมทุกอย่างที่เราทำเนี่ยแสดงภาพออกมาชัดเจนเลยว่าเราอยากให้เขาเป็นเนี่ยพ่อทำแบบนี้นะแม่ทำแบบนี้นะเช้าถึงว่าพ่อแม่ไม่มีเวลานะออกไปข้างนอกนะแต่ว่าพ่อแม่ก็เตรียมอันนี้ไว้ให้หนูนะดูแลหนูแบบนี้นะเอาใจใส่หนูแบบนี้กลับมาก็ไถ่ถามนะถึงแม้ว่าแม่จะติดประชุมอยู่เยอะเลยนะแต่ว่าแม่ยังแบ่งเวลาวันอาทิตย์มากินข้าวกับลูกนะพาลูกไปดูหนังนะอยู่ให้เห็นไม่ใช่หายไปทั้งวัน7วันกลับมาทีนึงลูก
1: ให้เขารู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่กับเขาตลอดเวลา

0: มันเหมือนกับคนสมัยเนี่ยคือไม่ได้เจอกันเลยกับลูกใช่ไหมออกเช้าลูกออกสายไม่ทันกันลูกกลับมาลูกเข้าห้องตัวเองกลับมาดึกไม่เจอกันบางที7 วันไม่ได้เจอกันเลยคือเราคิดว่าเรามีงานเยอะจนเราลืมคนที่บ้านไปเนี่ยไอ้ นี่มันเป็นเหตุผลเหมือนกันนะว่าทำไมเราบอกแล้วลูกไม่ฟังอะไรเงี้ยคือมันต้องแบ่งเวลาด้วย
1: และเย็นให้สัมผัสเหรอครับ
0: เย็นให้สัมผัสคุณเปิดสังเกตนะเวลาเราเข้าใกล้ผู้ใหญ่คนไหนที่เขาเยือกเย็นพูดเพราะแล้วเขาก็เยือกเย็นเขามีความเมตตาเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นไปถึงหัวใจนะเราจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากหยอกอยากคุยนะแต่เราเข้าไปหาผู้ใหญ่คนไหนพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนั้นแกขี้บ่นเหลือเกินแกร้อนอารมณ์ร้อนอันนี้ก็แม่เนี่ยหนูซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้แทนที่แม่จะบอกว่าโอ้ขอบคุณนะลูกอร่อยมากเลยที่ลูกซื้อมาให้กินแม่บอกว่าคราวหลังไม่ต้องซื้อมานะโอ้กินไม่ได้เลยเนี่ยลูกเสียกำลังใจเนี่ยผู้ใหญ่แบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าใกล้อ่ะมันรู้สึกร้อนมันไม่รู้สึกอบอุ่นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคำพูดการกระทำเหมือนแม้แต่จิตใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ต้องเย็นให้เขารู้สึกสดชื่นเวลาเขาใกล้เรา
1: เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา
0: เมตตา
1: หรือต้องฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีความเมตตา
0: ใช่แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าความโกรธความเกลียดความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถเอาชนะใจของลูกได้นะ
1: ครับ
0: เราอาจจะชนะว่าเขาทำตามเราแต่ลึกๆในใจมันมีความต่อต้านอยู่แต่พ่อแม่คนไหนครูบาอาจารย์คนไหนที่ใช้เมตตากับความรักจะสามารถเปลี่ยนทั้งหัวใจทั้งพฤติกรรมเขาได้ในที่สุดแต่ระยะเวลามันอาจจะนานกว่ากันคำขู่คำด่าคำบอกคำสั่งคำบังคับมันอาจจะเห็นปุ๊บเลยว่าเขาเปลี่ยนแต่ใจเขามีปมนะแต่เมตตาความรักที่เราค่อยๆพูดค่อยๆสนทนาค่อยคุยกันมันอาจจะใช้เวลานะกว่าเขาจะเปลี่ยนแต่มันยาวนานนะแล้วมันยั่งยืนนะแล้วเขาเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมทั้งกายทั้งใจเขาเลย
1: งั้นมาดูที่วิธีการสอนของพระอาจารย
0: ์
1: กันบ้างครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ยังดูแลสามเณรที่วัดไหมครับมีสามเณรภายใต้การดูแลของพระอาจารย์อยู่กี่รูปคร
0: ับ ประมาณ3-4 รูป
1: 3-4 รูป
0: ใช่
1: 3-4 รูปที่ว่านี้ถ้าเปรียบเป็นเหมือนกับลูกพระอาจารย์
0: เจริญพร
1: วิธีการสอนลูกแต่ละคนนี่แตกต่างกันไหมครับ
0: ก็ต้องแตกต่างกันคนไหนชอบอะไรสมมติว่าคนนี้ชอบติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะมันติดเหลือเกินนะโอเคมาดูแลเพจมาดูแลเพจ
1: ชอบใช้โทรศัพท์ก็มาเป
0: ็
1: น
0: มาดูแลเพจใช่ใช่ใช
1: ่
0: มาดูแลเพจตอบเพจเวลามีโยมทักมาตอบเอาข้อมูลนี่ไว้ก็คนสนใจโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันอยู่แล้วแทนที่จะให้ไปเสียเวลากับเกมเราก็ให้มาดูแลเพจ
1: หรือถ้าจะให้เขาออกจากสิ่งที่เขาชอบก็เหมือนฝืนใจเขา
0: ให
1: ้เขาได้อยู่กับสิ่งที่ชอบแต่ทำให้สิ่งที่ชอบของเขามีประโยชน์มากข
0: ึ้
1: น
0: มากกว่านั้นอีกพอโควิดมาอ้าวมันต้องสตรีมสดไปดูใน Google น่ะไปค้นหาดูว่าถ้าเราจะสตรีมสดทำวัดเย็นน่ะทำวัดเช้าให้คนดูในเพจทำยังไงไปศึกษามาสิคนสนใจเรื่องก็ไปหามา
1: ผมเริ่มไม่อยากเล่นโทรศัพท์ละถ้าผมเป็นเนรรูปนั้นนะ
0: แล้วภาระมันเยอะขึ้น
1: เริ่มรู้สึกว่าพอเล่นโทรศัพท์นี่ทำให้เรางานเยอะเหลือเกินทีนี้ในแง่ของเรื่องของผิดชอบชั่วดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยเรามีสอนอยู่แล้วใช่ไหมครับการสอนของพ่อแม่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องสอดแทรกเนื้อหาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าไปในการสอนที่บ้านคือจริงๆแล้วพ่อแม่สามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณครูที่โรงเรียนได้หมดเลยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วตัวการสำคัญในการสอนธรรมะคือคุณพ่อคุณแม
0: ่คือครอบครัวเป็นสถาบันแรกเลยนะจริงๆเราไปปล่อยอะไรให้ครูทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเราดูแลลูกแค่คน2 คนครูดูแลลูกเรา30 คนในห้องเรียนน่ะแน่นอนว่าการดูแลมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครูเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้พฤติกรรมของลูกเราแต่หลักๆคือตัวเราเองแล้วพระอาจารย์ไม่อยากให้เราธรรมะไปยัดแบบกำปั้นทุบดินน่ะคือเราควรที่จะศึกษาธรรมะด้วยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ตีความหมายเนี่ยให้มันกว้างอย่าให้มันแคบอย่างเรื่องศีลเนี่ยบอกว่าให้เด็กรักษาศีลน่ะอย่าเป็นเน้นว่าให้เด็กรักษาศีลว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดห้ามดื่มสุราเมรัยยาเสพติดคือมันเป็นการตีความหมายแบบแคบแล้วคนมันเหมือนถูกบังคับอ่ะมันกิเลสอ่ะมันอยากทําอ่ะแต่ว่าเราไปบังคับไม่กิเลสทํามันเหมือนกับเค้าไม่อยากทํางั้นพ่อแม่กับครูบาอาจารย์เราต้องรวมถึงพระด้วยนะบางทีอ่ะเวลาเราสอนเด็กเราต้องตี

0: ความหมายให้มันกว้างขึ้นเช่นศีลคืออะไรศีลมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไปรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเดียวมันหมายถึงการจัดระเบียบของชีวิตศีลมันแปลว่าปกติศีลมันแปลว่าระเบียบก็คุณตื่นขึ้นมาคุณพับหมอนคุณเก็บผ้าห่มคุณเก็บที่นอนน่ะคุณมีศีลกลับมาคุณเอารองเท้าวางไว้ที่ชั้นกระเป๋านักเรียนวางไว้ตรงนี้สมุดหนังสือวางไว้ตรงนี้โอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นน่ะคนมีศีล
1: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าศีลนี่คือข้อประพฤติข้อปฏิบัติ
0: ใช่
1: ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
0: มีไม่เท่ากัน
1: ถ้ามีศีลเมื่อกี้กำลังยกตัวอย่างง่ายๆว่า
0: ใช่
1: แค่เริ่มทำง่ายๆเนี่ยคุณเริ่มมีศีลแล้ว
0: ใช่
1: ถ้าคนมีศีลที่สูงกว่าหน่อยก็จะพัฒนาทักษะตัวเองไปสามารถทำสิ่งที่ยากมากขึ้น
0: ใช่
1: ในการบังคับจิตใจตัวเอง
0: ใช่
1: มากยิ่งขึ้นไปอีก
0: ใช่อย่างศีลข้อ4เนี่ยเอาการไม่พูดโกหกพูดคำหยาบเราอธิบายได้กว้างขึ้นอีกการบูลลี่คนอื่นน่ะมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนอื่นนะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะการทำร้ายจิตใจคนอื่นคือการใช้วาจาในการทำให้คนอื่นเจ็บปวดทำให้คนอื่นมีความทุกข์อ่ะมันอยู่ในศีลข้อที่4นะใช่มั้ยฮะคือมันต้องตีความหมายแบบกว้างแล้วก็เอาความหมายแบบกว้างเนี่ยมาจับเข้าในพฤติกรรมของลูก
1: และพระอาจารย์คิดว่าไอ้วิธีการที่อย่างในยุคของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ไปถึงไปปฏิบัติธรรมเดินทางไปวัดไปทำบุญที่วัดอย่างคุณยายของพระอาจารย
0: ์
1: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยทำให้พระอาจารย์นั้นเกิดความเริ่มใสศรัทธาผมได้ยินไปมากกว่านั้นว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบังคับให้ลูกของตัวเองสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนด้วยซ้ำทั้งๆที่เขายังไม่รู้ความหมายภาษาบาลีด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่บังคับให้สวดชินบัญชรก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังควรต้องมีอยู่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ควรจำเป็นยังต้องบังคับไหมครับ
0: คือมันต้องมีแต่วิธีการมันต้องเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันบังคับได้เพราะเราเชื่อไงเราเชื่อพ่อเราเชื่อแม่พ่อแม่พูดอะไรปู่ย่าอะไรเราเชื่อหมดนะเราไม่มีอะไรข้อเอาง่ายๆสมัยก่อนนะลูกผู้หญิงเนี่ยถ้าพ่อแม่บอกยังไงต้องเชื่อจะแต่งงานกับใครก็ต้องแต่งทุกวันนี้ลองไปบอกสิมันนี่ออกจากบ้านเลยนะไม่ได้สนใจเลยเอ้ยไปอยู่บ้านนอนบ้านเพื่อนก็ได้เงี้ย
1: ค
0: ือพระอาจารย์ว่าไอ้การปลูกฝังสมัยก่อนอาศัยการบังคับซึ่งมันควรเป็นการปลูกฝังเหมือนเดิมแต่วิธีการมันต้องไม่ใช่บังคับเราต้องหากุศโลบายเอ้าหนูอ่านนี้ให้แม่ฟังหน่อยแม่ได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้อ่ะสมมติบทโพชฌงโคแม่ได้ยินมาว่าพระท่านเทศว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้แล้วหายป่วยหนูสวดให้แม่หน่อยได้ไหมหนูสวดไปกับแม่หน่อยหนูอยากให้แม่หายไหมหนูสวดไปกับแม่หน่อยได้ไหมก็เริ่มสวดด้วยกันหรือนิทานธรรมบทหนังสือเขามีอยู่เยอะแยะไปหมดที่สรุปมาสั้นๆก่อนนอนหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังได้ไหมไม่ต้องอ่านธรรมบทหรอกเดี๋ยวเด็กจะรู้ว่าเป็นธรรมะหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมก็อ่านไปด้วยกันหรือสลับกันวันนี้หนูอ่านให้แม่ฟังนะวันนี้แม่อ่านให้หนูฟังนะสรุปว่าทุกวันเราได้สอนลูกให้เรียนรู้เรื่องธรรมบทก็คือชีวิตของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันมีข้อคิดอยู่ตลอดเลยคือพระอาจารย์ว่าการปลูกฝังมันต้องมีถ้าไม่ปลูกฝังยิ่งแย่ไปใหญ่แต่วิธีการจะปลูกฝังมันต้องเปลี่ยนไปโดยใช้กุศโลบาย
1: อ
0: นาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกไปฟังเทศอนาถบิณฑิกเศรษฐีเน
1: ี่
0: ยลูกไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมเข้าวัดถ้าหนูไปเนี
1: ่
0: ย
1: ได้ตังค์ไหม
0: พ่อให้หมื่นหนึ่งคุณเปิดไปไหมล่ะไปฟังธรรมอ่ะ
1: ไปคร
0: ับ อ้าไปสิพระอาจารย์ก็ไปเหมือนกันได้หมื่นหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: อ้าวลูกก็ไปฟังปรากฏไปฟังธรรมสามวันวันที่สี่พ่อจะให้อีกหมื่นหนึ่งไม่เอาแล้วตั้งแต่วันนี้ไปพ่อไม่ต้องให้หนูแล้วหนูอยากจะไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้านี่คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกฟังธรรมนะไม่ใช่ไม่มีนะฉะนั้นการปลูกฝังควรต้องมีเพราะถ้าไม่ปลูกฝังต้นไม้มันก็ล้มลงหมดใช่ไหมฮะ
1: ก็ต้องมีกุศโลบาย
0: แต่ต้องมีกุศโลบายที่มีเหตุมีผลและจูงใจให้เขาทำ
1: เพิ่นว่าวันนี้เนี่ยเราได้บอกคุณผู้ชมไปทางสถานี ALTV นะครับว่าพระอาจารย์ให้ความเมตตาจะมาให้พรก็เลยมีคุณผู้ชมจำนวนไม่น้
0: อ
1: ยที่ส่งข้อความเข้ามาเพื่อที่อยากจะปรึกษาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเขาหรือครอบครัวของเขานะครับก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์เลือกมาเท่าที่เราสามารถจะเลือกได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ให้พระอาจารย์ช่วยตอบจดหมายหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ได้ได
1: ้เรามีจดหมายอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มที่สองแรกครับพระอาจารย
0: ์
1: คือเขาเขียนมาในเพจ Facebook แหละครับแต่เราเอามา ใส่ในซองจดหมายอีกทีนึงนะครับท่านแรกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อายุ40ปีเพิ่งตรวจพบเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรกๆเครียดมากเพราะลูกเพิ่ง10ขวบวัยกำลังโตกลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ถึงลูกจบการศึกษาและเป็นห่วงว่าถ้าเราตายไปใครจะอยู่กับเขาไหนจะเรื่องค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ไหนจะค่ากินอยู่ของลูกด้วยกลัวผ่านมันไปไม่ไหวค่ะเขาควรจะปรับทัศนคติหรือมีวิธีการคิดอย่างไรเพราะว่าน่าจะอยู่ในสภาวะของความเป็นทุกข์อยู่ครับ
0: อันดับแรกต้องให้กำลังใจโยมคนนี้ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ว่าอย่างน้อยยังมีชีวิตอยู่คือตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมายังโชคดีนะแม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ว่าตื่นขึ้นมาโชคดีว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจก็ให้คิดแบบนี้คือถามว่ามันไม่มีที่คิดอย่างอื่นหรอกเมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่มันหนีไม่พ้นอะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเพราะนั้นเมื่อหนีไม่พ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือยอมรับมันคือถ้าใจไม่ยอมรับเนี่ยทุกช่วงเวลาในแต่ละวันเราเป็นทุกข์แน่นอนเราก็จะแอนตี้กับไอ้โรคมันจะเป็นทำไมมันทำไมถึงเป็น
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหายหรือไม่หายก็ไม่รู
0: ้
1: คนหลายๆคนที่เป็นโรคอยู่เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขในเมื่อโรคหายแต่ในเมื่อมันไม่สามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะหายหรือไม่หายแล้วถ้ามันไม่หายเนี่ยแต่เรายังไม่ตาย
0: ก็ทำไมไม่มีความสุขในทุกวินาที
1: เราก็จะเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิต
0: ใช
1: ่โดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะสุขเมื่อไหร่
0: ใช่
1: สู้เรามีความสุขเลยดีกว่าตอนนี
0: ้
1: หายหรือไม่หายก็ไม่เป็นไร
0: ก็มีความสุขทุกวินาทีตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเพราะเรายังมีลมหายใจแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ให้ดีที่สุดทำอะไรได้ก็ทำในการจะจัดการการเรียนการสอนของลูกการเงินจัดการยังไงก็จัดการไปเราก็รักษาโรคของเราไป
1: เขาเป็นห่วงลูกอะครับ
0: ก็เป็นห่วงลูกก็จัดการให้ลูกไงว่าเงินจากส่วนนี้จะทำอะไรเขียนพินัยกรรมไว้อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ฝากใครอะไรยังไงในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปยังมีความสุขในทุกช่วงวินาทีทุกวินาทีของชีวิต
1: ที่ห่วงเนี่ยคือตอนนี้เขายังเป็นคนหาเงินให้ลูกได
0: ้
1: เขากลัวว่าถ้าเขาตายไปแล้วจะไม่มีคนหาเงินให้ลูกแล้วก็คือทุกวันยังมีแรงออกไปหาเงินให้ลูก
0: อ
1: ยู่แต่ถ้าตายเนี่ยไม่มีคนออกไปหาเงินให้ลูกไอ้ตังค์เหลือเก็บเนี่ยมันไม่มี
0: ก็ยังไม่ตายไง
1: ครับ
0: ก็ยังมีโอกาสที่จะจัดการทุกอย่างได้แต่เมื่อตายไปแล้วแน่นอนว่ายังมีสามียังมีคุณตายังมีคุณยายยังมีอีกหลายคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันดูแลนะเพราะนั้นพระอาจารย์ว่าอย่าเอาเรื่องอนาคตมาคิดมากเกินไปเอาอนาคตมาคิดเพื่อวางแผนเพื่อที่จะเผชิญกับมันดีกว่าอย่าเอาอนาคตมาทำให้จนเราเครียดว่ามันตันแล้วมันไปไม่ได้แล้ว
1: สนับพระอาจารย์กำลังบอกว่าในเคสนี้ในกรณีนี้ก็คือว่ากำลังเป็นกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปจนชีวิตปัจจุบันนี้ไม่มีความสุข
0: ใช
1: ่ควรเอาเวลาถ้ากังวลเรื่องอนาคตแบบนั้นก็เอาเวลามาให้ความสำคัญกับปัจจุบันว่าจะทำอย่างไรเมื่อถึงวันนั้นแล้วเขาจะอยู่ได้
0: ใช
1: ่ครับจดหมายต่อไปครับดิฉันเป็นแฟนรายการกว่าจะโตติดตามทุกสัปดาห์ขออนุญาตส่งเรื่องราวของตัวเองเพื่อขอคำแนะนำค่ะตอนนี้อายุ38ปีมีครอบครัวมีลูก2คนคนหนึ่งอายุ4ขวบครับอีกคนอายุ3ขวบปัญหาคือดิฉันต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากเลื่อนขั้นตัวสามีเองก็ต้องทำงานเหมือนกันใจนึงก็อยากดูแลลูกให้เต็มที่แต่การงานก็สำคัญเช่นกันควรทำอย่างไรดีคะคืออยากเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ในทางกลับกันก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลเพื่อให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบด้วยแบ่งเวลาไม่ถูกทำยังไงดีครับพระอาจารย์
0: พระอาจารย์ว่าเราสามารถทำทุกอย่างไปพร้อมกันได้แต่ว่าเราก็เฉลี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาเนาะที่บอกว่าทางสายกลางอ่ะคือเราต้องคิดว่าทุกอย่างมันก็สำคัญกับชีวิตลูกก็สำคัญการงานก็สำคัญเพราะมันได้เงินมา
1: ครับ
0: คือพระอาจารย์เคยพูดกับลูกศิษย์คนหนึ่งก็คืออันนี้มันอาจจะเทียบเคียงกันได้นะคือลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยเขาจบม.6แล้วบ้านเขาเราดูว่าไม่มีฐานะที่จะส่งต่อแน่นอนพระอาจารย์ก็เลยถามเขาว่าเอ็งทำงานดีไหมคือจบม.6แล้วทำงานผ่านไปสัก2ปีแล้วค่อยส่งตัวเองเรียนดีไหมลูกศิษย์ก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าผมกลัวไม่เหมือนเพื่อนคือในขณะที่เพื่อนจบม.6แล้วใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนเขาใส่ชุดแล้วทำงานแล้วไปทำงานเนี่ยเขาบอกเขากลัวไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนจบอีก4ปีเพื่อนก็จบแล้วแต่เรายังไม่จบอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยคิดในใจโอ้คือเขาอาจจะกลัวตรงนี้จนไม่สามารถแยกได้ว่าเขาควรจะไปตรงนี้ซึ่งถ้าเขาเรียนเขาก็ไปต่อไม่ได้แน่เพราะแม่ไม่มีเงินส่งอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วบางสิ่งบางอย่างก็คือมันมีสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำ ต้องทํากับอยากทําต้องทําเนี่ยบางทีพ่อแม่อยากให้เราเป็นอันนี้แต่เราอยากเป็นอันนี้อันนี้คืออยากทําต้องทํายังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าวันนึงต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่อยากทําขอให้คุณทําในสิ่งที่ต้องทําอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปละทิ้งไอ้สิ่ง

0: พื้นที่ระบายและขอคำปรึกษาด้วยนะครับผมท้อใจเรื่องคุณแม่และพี่น้องมากๆผมเป็นลูกคนกลางและได้รับหน้าที่ให้ดูแลคุณแม่เพราะพี่น้องของผมคอยเกี่ยงกันเสม
1: อ
0: ทั้งๆที่พวกเขาไม่มีภาระหน้าที่อะไรตัวผมก็มีครอบครัวต้องดูแลเหมือนกันตอนนี้คุณแม่อายุมากขึ้นต้องพาไปโรงพยาบาลบางครั้งท่านก็ดื้อไม่ค่อยกินข้าวและก็เอาแต่ว่าผมกับแฟนเป็นประจำจนผมท้อใจทั้งๆที่ผมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วผมควรทำยังไงให้สามารถปรับความเข้าใจกับท่านได้บ้างครับและควรพูดคุยกับพี่น้องยังไงให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่เรามีครับ
1: เรื่องนี้น่าเห็นใจนะแต่พระอาจารย์อยากจะแยกเป็นสองอย่างอย่างแรกก็คือเวลาปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็จริงๆมันเป็นปัญหาที่มันแบบอีลุงตุงนังเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่เกี่ยวอะไรมันตัดสินใจยากนะเวลาจะตัดสินใจออกจากบ้านเลยอะไรสมมตินะแยกบ้านไปอยู่เลยอะไรเงี้ยปัญหาบางเรื่องมันผูกพันด้วยครอบครัวมันยากที่จะตัดสินใจแต่พระอาจารย์เชื่ออย่างนึงว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราสามารถจัดการใจเราได้เราอาจจะจัดการแม่ไม่ได้ท่านบ่นมากเราอาจจะจัดการพี่น้องไม่ได้เพราะเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาไม่ช่วยเราเลยแต่สิ่งแรกเลยที่เราต้องจัดการคือจัดการความรู้สึกหรือใจของตัวเองได้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า mind management การจัดการใจ management มันเหมือนการจัดการนะ
0: ครับ
1: management แปลว่าการจัดการมันเหมือนเรามีลิ้นชักอยู่3ลิ้นชักที่โต๊ะทำงานเราเอาเอกสารไว้นี่เราเอาปากกาไว้นี่เราเอาเครื่องสำอางไว้นี่อะไรเงี้ยแล้วเราปิดไว้เวลาเราจะใช้อะไรเราก็เปิดเราก็หาง่ายนั้น mind management หรือการจัดการใจมันเหมือนกับการวางใจของเราไว้ให้ถูกที่ถูกเวลายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระอาจารย์มาจากอาราธนาประเทศเนี่ยตอนเนี้ยมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าไฟไหม้กุฏิ
0: สมมุติ
1: 270กิโล
0: สมมุติใช่ไหมครับ
1: สมมุติอย่าเป็นจริงก็แล้วกันเนาะ คุณเปิดว่าพระอาจารย์ต้องทำยังไงอะไฟไหม้270กิโลขณะที่เราอยู่ที่นี่พระอาจารย์ต้องทำยังไง
0: ต้องคุยกันก่อนเพราะกลับไปไม่ทันนะครับ
1: คุยกับใครทีนี้คุย
0: กับ
1: คุยคนเปิดจนจบ
0: คุยกับคนดับเพลิง คุยกับเจ้าหน้าที่ที่วัด
1: คือพระอาจารย์กลับไปไม่ทันแน่นอน
0: ครับ
1: แล้วถ้ารีบก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอีก
0: ครับ
1: เนี่ยมันจะสอนเราเรื่องการจัดการใจก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ควรทำมากที่สุดคือคุยกับคุณเปอร์จนจบแล้วขณะที่พระอาจารย์คุยคุณเปอร์พระอาจารย์จะต้องรักษาใจของตัวเองให้อยู่กับปกติคือต้องอยู่กับการคุยกับคุณเปอร์โดยทิ้งไอ้ที่มันไหม้ไว้ก่อนเพราะมันไม่สามารถทำอะไรได้มันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวนั้นมันก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้จบก่อนก็คืออยู่กับปัจจุบัน
0: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกโยมท่านนี้ว่าให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็น
1: อย่างน้อยคือจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าอย่างน้อยคนที่เราดูแลก็คือแม่นะไม่ใช่คนอื่น
0: ไอ้การจัดการความรู้สึกก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองว่า
1: เปลี่ยนวิธีคิด
0: ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกที่โชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบุพการีก็ได้วันนี้การที่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็รวมถึงว่าวันนี้พระอาจารย์เมตตาสละเวลาซึ่งจริงๆแล้วท่านมีกิจเยอะมากเนี่ยนะครับมาให้พรกับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนึงที่ผมได้ง่ายๆเลยก็คือว่าพ่อแม่ที่ดีทุกคนควรจะต้องศึกษาพระธรรมเอาไว้ควบคู่ในการที่จะใช้ในการแนะนำสอนลูกได้หากพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำแล้วคุณจะให้คำแนะนำกับลูกของคุณได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกค่าแก่การทำหรือเปล่าและมากไปกว่านั้นก็คือว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีที่นอกจากคำพูดในการสอนคำแนะนำนั้นคือการทำให้เห็นนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นเชื่อในสิ่งที่เราสอนมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับ
1: เจริญพร
0: หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับเราก็หวังว่าพรดีๆที่ได้จากพระอาจารย์นั้นจะเป็นพรที่ทำให้คุณนั้นมีแนวทางในการที่จะไปดูแลบุตรหลานของท่านแล้วก็หวังว่าเขานั้นจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับเราเชื่อเสมอครับครอบครัวนั้นเป็นสถาบันเล็กๆแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมกเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับ

0: รวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Co-working Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง
1: จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่สี่เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสองส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้งสองอย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานด์อะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะของมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service เลยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีนี้มหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยค่ะ
0: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะคะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากรพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยานี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับ การเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
0: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student startup นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเขามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนหรือก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่เราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขา

0: จะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะเสร็จนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูตแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
3: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
0: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
4: ครับขอบคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
5: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าโลถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
1: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
6: เชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแตรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือ freeze dry นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องนึงก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้น pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็น partnership กับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติยังไงก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขาคิดเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั่นนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: พี่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมมาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับไม่รู้ชอบไปได้ไง

0: เลเวลแล้วกันครับผมเล่นน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมาใจเงี้ยริกอะพ่อดินสุดที่บอกแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ้
3: เออฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ่ะโอ้ยทีนี้แฮกปาก
4: เหมือนจะล่วงไหนล้าง
3: ไม่ได้ละจ้าอีกรอบนึงต่อนะ
5: ต่อเลย
3: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ก
0: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเด
5: ิมไหนล้างมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมืนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
6: โต้งสวัสดีครับ
8: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
8: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
0: ่ก็6ครับผม
8: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได
8: ้นะฮะ
0: แต่กระจายนิดหน่อย
8: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
8: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
8: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมตอนผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟดนะครับ
8: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
8: ครับ
0: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
8: ็
0: คนเหมือนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
8: ครับผมแม่พอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศในตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไห
8: มฮะเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
8: แล้วก
0: ็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับ แต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
8: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี่
8: ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
8: ครับผมนะฮะ คำตอบที่สั้นมากครับผม เอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
8: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: แหละใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: อย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้เราก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึง
2: ใช่ใช
1: ่ครอบครัวธรรมดากัน
2: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ทั้
2: งกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็แบบค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่า LTF IMF ใช่ไหมครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
2: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่น

0: หุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่ามีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวนี้คุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละสองกว่าสองจุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่ไหมฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ่ะ
1: ครับ
0: จะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: ครับ
0: แล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้าง
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอไปพอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: อืมก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับผม
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมพี่พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ครับ
0: คือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ
2: เก็บ

0: ณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่ต้องถามจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่ต้องตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโปรเร็วๆนี้ครับ
1: ครับ
2: อีกเรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยเฉียงฉา
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อน

0: แค่นี้ไม่เป็น
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์มิวสิปัตจิ๋วซืออ
0: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ใช่ไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
0: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
0: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
0: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพ
0: อ
1: แล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
0: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
0: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบหูวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
0: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
0: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
0: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
0: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้มีแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
0: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-500,000 หรือเป็นล้านอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเพราะเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
0: ใช่
1: นะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วย
0: ใช่
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไร

วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้

0: ี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

คดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ

0: ฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: field goal.
1: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
0: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
1: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราแนชชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแคทและแม่อึ่ง
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับพวกผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
0: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
1: เหรอคะคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
0: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่คือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
0: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
0: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
1: คนที่พยายามจะสอนน้องก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
1: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
0: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
1: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะ เราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
1: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
5: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กล้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
1: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
2: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วย

0: ทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
1: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ อ้าวแม
3: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
2: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
3: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
2: อ๋อจ้า
3: เร็วๆค่ะ
2: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
0: ลาลาลาลาลาลาลา
4: แม่อึ้งคิดถึงไม
2: ่
4: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
2: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
4: ้ก็หนูคิดถึงไง
2: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
4: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
2: ตีให้เลย
4: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
2: ่ฮะ
4: นี่ไงไปลาออก
2: เฮ้ยแกพูดจริงเหรอเนี่ย
4: จริงจริง
2: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
4: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
2: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
4: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
3: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
4: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
3: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
4: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
2: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
3: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
5: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
3: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
4: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
5: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปลาออกซะ
4: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
5: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
4: ๆยังไงนะพ่อ
5: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
4: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
5: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เก่งเลยก็ได้
4: แกสยาม
3: อุ้ย
4: แกสยามคืออะไรย่า
3: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกศสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกศสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
4: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
5: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
4: สัญญา
5: ข้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
4: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกศของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ่อ

0: งั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
1: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แคท
2: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
1: ่
2: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
1: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
2: อ๋อนึกออกแล้ว
1: อะไร
2: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
1: ชื่ออะไร
2: ร้านคุณอึ่งอ
1: ่
2: างอบ
1: มันจะดีเหรอแก
2: ดี
3: นี่นะ
1: หนูเกลียดนะ
2: หนูว่าได้
1: ไม่ได้อ่ะ
2: หนูว่าได้จริงๆ
1: ชื่ออะไรนะ
2: อึ่งอ่างอบ
3: จางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
1: จางแม่ไปไปไปนี่นี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
2: เดี๋ยว
1: เด
2: ี๋
1: ยวแม่แกว่าเอา
2: คุณ
1: ไปไปไปไ
2: ปอบ
3: อแม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะ
4: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
1: ใช่เลย
4: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
5: เรียกย่าว่าแม
4: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
5: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อขอไปทำงานไกล
4: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเร
5: ีย
4: น
5: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
4: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
5: เหมือนเลย
4: งั้นก็ยุดเลย
5: ใช่ใช่
4: แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
5: ใช่พ่อก็พูดฟันธงงี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
1: ค่ะ
5: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
1: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
5: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
5: ค่ะ
1: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
4: พ่อเชิญครับ
1: ค่ะ
4: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
6: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
4: ครับ
6: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็อ้าวให้ชอบก็ชอบไปเลย
4: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล้ว
6: ไม่โกรธ
4: ปล่อยเลย
6: ปล่อยเลย
4: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
1: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี
6: ้ไม่เคยทำใจ

0: ใจงั้นเลย
1: เหรอคะ
0: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
2: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
0: ้ไม่อายเลย
2: ไม่สนเลย
0: ไม่สนอายเลย
2: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
0: ไม่อายทำไมอ่ะ
2: นั่นน่ะสิน
1: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
3: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
1: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
0: มีคร
1: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
0: ้โอ้ยเขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
2: อ๋อขอเลย
1: จะมาเป็นลูกเขยพ
2: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
0: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
1: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
0: เปิดเผยคร
1: ับ ไม่ได้ปิดบัง
0: ไม่ปิดบัง
1: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
0: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
3: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
2: น
3: ั
2: ่นแหละสิ
3: ใช่ค่ะทั้งที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
1: ใกล้จะจบแล้ว
3: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไหมว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
1: อาวุธ
3: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
2: ปรากฏว่า
3: ก็ไม่ได้กลับไป
2: เราอะเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
3: ใช่
2: ไม่ต้องเสียเวลา
3: ไม่ต้องเสียดาย
2: อยู่ที่มีความสุขไปทั้งนู้น
3: ใช่
2: พ่อไม่เสียดายมากเลยชอบ
1: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
0: วุฒิกินไม่ได
3: ้วุฒิกินไม่ได
0: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ค่ะ
0: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
2: ครับ
0: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
1: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
4: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
1: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
4: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
1: ยังไงมันก็อยู่ได
4: ้ใช่ค่ะ
1: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
3: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
1: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
3: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะคะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
1: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
3: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบ คุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
5: มัน
3: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
6: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
7: แหมๆๆผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่เมื่อหาผู้ชายคนไหนอยู
6: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามัวมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
7: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวมีเร็ว
6: อะไร
7: มานี่
6: ไปไหน
7: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ่อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
6: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
8: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
6: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
8: อยู่ว่าม
9: าแล้วนางแคทชุดที่อยากได้เลยม
7: ั้ยอุ๊ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
9: สวยนะ
7: เออ
9: แบบสวยส
7: ิเนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
9: เอาเหรอ
7: เออ
9: แบบนี้
7: อุ๊ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
9: ถ่ายมาลองสิมาลองส
7: ิ
6: อะไร
7: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
6: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
7: เร็วเร็ว
9: มา
7: ใส่หน่อยใส่หน่อย
9: มา
6: เอาใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูสิ
7: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
6: นี่นะโอ้สวยมากเลยนี่
7: ลองดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
6: ใส่หนูเลยแม่นะ
9: ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะนี
7: ่ฮ
9: ะ
7: นี่ได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
6: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
9: จะตาย
7: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่อึ่งลองนั่งดู
6: นั่งทำไมเนี่ย
9: นั่งซ
7: ี
9: นั่งนั่งก่อน
7: เอ้ยสวยนะเนี่ย
9: สวย
6: อะไรเนี่ย
7: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
9: จอบ
6: ฮะ
7: เนาะ
8: อะไร
7: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
8: รัก
7: ใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเน
9: า
7: ะ
9: ใช่ลูก
6: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
9: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้าง2คนแหละแกสองคน
7: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
6: เอานะช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะ เอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะ

0: ล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
1: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
2: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
3: เออมา
2: ถ่ายรูป
0: ไ
2: ป
0: ไม่ถ่ายให้เรา
3: ถ่ายครอบครัวแล้ว
2: อยากถ่ายได้ไหมอ่ะ
0: อยู่อย่างเงี้ย
2: ไม่ได้ลูกมีอีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วทุกคนนับพร้อมกันนะต่อซ้ำนับอะไรแฮปปี
0: ้แฮปปี้ก
2: ็แฮปน้อยๆปีเยอะ
0: แต่แม่ถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
1: ยิ้มสวยยิ้มหวานหนึ่งสองสาม
2: แฮปปี้
1: อีกรูปหนึ่งสองสาม
3: แฮปปี้
1: เดี๋ยวพ่อกับแม่จูบกันหน่อยไหมครับจูบแก้มนิดนึง
4: ขอบคุณมาก
1: ยิ่งดีอย่างยิ่งครับผม
4: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
2: โอ๊ย
4: มาจูบมาจูบลูกฉัน
1: ข้าทาย
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้อ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
0: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทางพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิด

0: อะไรกันใหม่อีกรอบนึง
1: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
2: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
1: แม่อึ๋งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แม่แท้ๆไปไหน
2: แม่แท้ๆเสียค่ะ
1: เสียตอนไหนฮะ
2: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
1: คลอด
2: และเสีย
1: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
2: ใช่
1: นั่นคือภรรยาพ่อ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
2: น้องสาวแม่
1: นี่ท่านพญานี่เพิ่งรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์คกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
2: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
1: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
2: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
4: ก็ลงใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
4: ก็ต้องเฉยนะครับต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
2: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
2: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความเจริญเติบโตอะค่ะ
3: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
4: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
3: ้ค่ะ
4: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมากอ
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
4: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
3: อย่างเช่น
4: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
2: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อึ๋งก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
1: ชุดของเราได้ที่
2: ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
1: สรุปร้านชื่ออะไร
2: ห้องเสื้ออึ๋งอ่างปาจิงโกะอบๆค่ะ
1: ปาจิงโกะมาจากไหน
2: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะกังใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
2: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
1: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
2: แต่งหน้าทำผมตัดผม
1: แค่นั้น
2: แค่นั้น
1: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่1มันมาได้ยังไง
2: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: แค่นั้น
3: ตัดเป็นเลยเหรอคะ
2: แค่นั้นตัดเป็นเลย
3: โอ้โห
2: คือด้วยความคือแค่จะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
2: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันนี้แคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
0: ชอบกลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยนี่หว่าเอาก็เอาตัดต
3: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
2: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองก็จะเป็นคนทำงาน
0: ใช่
1: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
3: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
2: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
1: ครับ
2: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
1: ้
2: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
2: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
2: มีสาขายำ
3: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
2: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
3: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกาย และตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
6: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจข
7: ึ้
6: น
7: ก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ
6: ่อแล้วที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
7: ปพ
6: ่
7: อ
6: แคท
5: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
8: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
5: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่ างทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
7: แม่เอิ่ง
5: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
7: หนูไปคุยกับมัน
5: อ
7: ะมันบอกว่าพ่ออะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอะแต่หนูไม่มีมดลูกอะ
5: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยไอเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
8: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
5: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
1: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
2: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
1: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
2: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นนะพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
1: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
2: ใช่อยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
3: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
4: ไม่เคย
3: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
4: เหตุการณ์เดียวฮะ
3: ในชีวิต
4: ครับ
3: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
4: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
2: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
3: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
4: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
3: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
0: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
3: ค่ะ
0: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
3: ค่ะ
0: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
3: ค่ะ
0: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
3: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
4: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้าน ก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
1: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
2: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
3: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
0: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
3: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
0: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็น
0: เราจะเป็นไอ้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
2: ถ้าเห็นผู้ชายมา
0: เธอต้องอยู่กับฉัน
2: ทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
0: มองเข้าไป
3: แม่นี่เอง
0: นี่แหละ
3: แม่น
1: ี่
3: แหละ
1: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
4: ไม่ห่วงแล้วครับ
1: ก็สบายใจแล้วในฐานะของ
4: คุณพ่อสบายใจแล้วตอนนี้
3: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
2: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
3: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
3: ค่ะ
2: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
1: รักไหมพ่อลูกคนนี้
4: รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
3: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
2: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
3: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
1: โอกาสอย่างนี้แหละครับ ผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
2: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
3: ดีไหมตัวเล็กขึ้นมาด้วย
1: มา
3: ชื่อน้องอะไรคะ
0: มันตาม
3: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
9: ก็รักมากค่ะ
1: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
2: ใช่พ่อใจดีมาก
3: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
2: ใช่ใช่
3: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
10: รู้สึกประทับใจมากค่ะเราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจ ขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากค่ะ

0: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
1: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์เตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ

0: เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆ
1: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์แนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงสง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปี้ยว

อย่างละมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิตรก็ยังเขาจะใช้ก็ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื้อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สัญญานะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นน่ะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงิน

0: สดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตาม แต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

การซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

าอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่

0: มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาครึ่ง
4: เฮ้ยยังนี่เบ็ด
3: เนื้อร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
4: ไรเฮ้ย
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะตาใดอีกมือที่ไปขาย
6: มือได้หลายที่สุดในเดจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกับมือมาแน่กับพันกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
7: มือนี้ก็มาร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
8: อันนี้เอาไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาที่กรุงเทพอ่ะ
9: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
10: ปลายาง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
9: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู้นี่มาเก็บปลาเหรอ
9: ครับ
1: จะได้เยอะไหมเนี
9: ่
1: ย
9: ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ในส่วนมาเท่านี้ในป่านี้มันเป็นแต่ขาว่าคือหน้านี้มันน้อยมีบัวลายคนก็แต่ขาว่าคู่เลือนมันลอยควรลอยหาสิบต้องการเลือนมีคนจะมีเท่าไหร่บอกเกิน60-70คนเลือนครับแต่ว่าในน้ำโคนี้แต่ขาว่ามีกับผู้คนก็คือลวงม่วงนี่แหละครับพี่ม่วงดกว่าเกิดว่าลวงค่อยๆมองหน้าปลายนะครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
2: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้

0: เขาถามเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
1: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกกกหลักมองขึ้นน้ำขึ้นก็จะผูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือผูกไปคันมันขึ้นสูงอีเล็กก็คือเขาก็จะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันเหอะมาลายมีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ตัวประหารกับมันกระจายกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็จะมีของผู้หนึ่งนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านกับตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
1: ตัวนี้ในเขาเอิญว่าตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอลแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ตัวนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือเพิ่นก็มีลวงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
2: ่ยาม2
1: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่ว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่ในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ได้ก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
3: จับโดนเขาบอกจะทำเลในการจับลวงหม้อมันมาซิมาจับลักษณะที่มันกระจับปลาตะบูแมนลวงนะน้ำมันเสียเพราะที่เบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลือด
0: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับปากน้ำเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลยแต่เมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
4: เออปลาโดนมองแล้วเอาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
5: เอ้ย2ตัวเฮ้ย
6: โอ้จะกี่โลเนี่ย
4: เอ้ยประมาณ5โล5โลตัวนี้5โล
6: ได้กี่ตัวแล้ววันนี้
4: 2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยน่ะม่วนน้ำรอแป๊บเดียวครับยังมีอีกตัว
5: 2ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหหัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
1: คล้ายๆว่าเพื่อมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะขะไดก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
4: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
1: นั่นถืออะไรบ่นั่น
3: นั่นนั่นนั่นปลายาง

0: ปย่าง
1: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
0: ได้ปลายังล่ะ
2: ปลาบ้าน
0: โอ้ตัวผู้ใหญ่เลย
2: บ้านหาลูก
1: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5กิโล
3: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาเพื่อว่าโชคดีเติบแต่ว่าเทื่อเพิ่นได้เทื่อดวงเพิ่นได้เติบไปถึงว่าได้ปานนั้นบางมือสิบ่เห็นสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือแต่จังได๋เท่านึง
4: หลายกว่านี้
3: ถือว่าบ่ได้ซ้ำมื้อนี
4: ้บ่ได้ซ้ำบ่ให้บ่บ่ได
1: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดแล้วก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคนสองประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
5: แต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีนิดๆไปว่าหาปลายังไงถึงจะได
6: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี้
5: มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
1: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
7: ลูกชายมานี่คือมามือมันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มากหน้าแรงหน้าพ้นมากเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: เพื่อนล่ะครับซอยพ่อใหญ่มาปรึกษากับแมนมาพึกกับแมนมามันเป็นเมื่อดาราสวามาพึกว่าสามารถเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยซีบีแล้วพอพาสั้นนี่คืออู้เขาอู้น้ำเพิ่นแต่พ่อแต่แม่ของลูกของร้านสื่อร้านลูกร้านสื่อมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: ก็คือกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานจังคอยได้มาอันนะ
2: มีเอื่อยเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักผ้าแต่เข้าปูข้าวย่ายผลเฮือนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอผลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหอดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเฮงเหรอวะเนี่ย
4: มา
3: พร้อมกันเด็กคือบริเวณน้องหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวน้องเนี่ย
5: 3คนไอ้น้อยล่ะไอ้ดมเจ้าน้อยเจ้าน้อยสบ
3: ายดีฟังทั้งคนทั้งคนก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
5: บ่ท่านฮอด
3: ครับบ่ท่านฮอดก็มีอยู
5: ่เพราะว่าเข้าบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจุดเมื่อใดว่าจังแหน่บ่ทันจักเลยเพราะว่ามันสิ้นเพลงมื้อนี้
3: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.กับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
6: พวกเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
2: จักบาท
7: 25บาท
2: เอาไม้แน่ถุงนึง
8: แม่นว่าเฮ็ดซูกันกินแล้วก็จังได๋เมื่อจากกันมีของกินก็กินตําฮูมื้อนี้ตําตอกผู้แตงไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพื่อนนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นั้นเทื่อพ่อเดียวไปตลาดวันพระหัตถ์เพิ่นก็มานอน
2: ย่ำเกี่ยวข้าว
8: ไปน้ำร้อนพ่อยายเตี๋ย
2: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋เมื่อจ้ะมานอนเกี่ยวข้าวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับ

0: แกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
1: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วคันน้ำความคันน้ำคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเครื่องตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
0: ทุกๆเช้าและเย็นก็จะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มหาลัยพอดีเธอครูพอดีเจอรองเท้าก็ละสิ
2: มันถือก็

0: Soy kaiko chisu. Teo to mun di ka mun mi mun kun hem.
1: Tae pito yang thi di yu na krap mi nam chai. Khun si ma ha pa chu ni ko si ma wae ma wae ban lao ni. Ma ko ma wae dai tham. Khao ma phak phuam ma kin nam kin yang ma het ahan. Kai ka ma mi mok phik ma yang ka kin nam lao.
0: Thoe wa pai luk pai lan lo.
2: Kin kin yang ka kin pai lo lao bo dai ham dai yang doi. Kit wa beut ka beut pai chi.
3: ถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์มหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: เป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: ก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆการ์ดเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงการ์ดเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย์
0: นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องมองถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าอุ๊ยเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจออกมา
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือนน่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้ามันต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เออ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: นี่เอาไปตรงนู้นหน่อยดิคุณไม่กายเหรอ
0: ตัวเจ๋ง
3: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
3: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นะทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: คร
1: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เ
3: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระด
1: าษ
3: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
1: เ
3: ราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้ใน
0: พี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นลอนไหม
3: เป็นลอน
1: อ๋อเป็นลอน
3: เป็นลอน
1: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตรห้าสิบ
1: สองเมตร
3: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
3: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
3: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี
3: ่
0: ย
3: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
3: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
3: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
3: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะอ่ะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้ว yeah. แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
3: ี
2: ่ก็คือใช้แมส
3: เด
2: ิ
3: มเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะเอาไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิ
2: ใช้แม็ก
0: ซ์เดิมเลย
2: ใช้แม็กซ์
0: ไม่ผ
2: ิ
0: ดที่ผิดด้านนี้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ

0: ันนี้เราติดแค่เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหม
2: แล้วก็เอาโครงงานทับ
1: แล้วเดี๋ยวมันจะ
2: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
1: ่ครับ
2: เสร็จแล้ว
0: ครบสี่ด้าน
2: โอเค
0: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
2: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
0: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
1: โดนน้ำไง
2: โดนน้ำไงหลายคนทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
0: คือมัน
2: ผูกขึ้น
0: ผูก
2: เ
0: รียกว่าผูกก็ได้
1: ใช่
2: ขึ้นสนิมอ่ะขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
1: ใช่
2: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
0: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
0: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
1: ใช่ครับ
2: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
1: สามด้าน
2: สามด้าน
1: ใช่
2: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: าล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช่
2: หน้างานตรง
0: นี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างงี้งี
0: ้ๆ
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
2: ใช่
1: ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่น่ะเราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประ โปก
1: มาโปก
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ม
1: ั้ยถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยืดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยกะเอ๊ะ
2: กะเอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เด
1: ี๋
2: ยวนะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่องน
1: ึงทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่เหมือนนี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าน
1: ะ
2: ทั้งวันเลย
1: ใช่
2: นะครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: เนรมิตและอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
3: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
3: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
3: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อย
3: เนี่ยนะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
3: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
3: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
3: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบอลนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
3: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
3: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
3: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: อ่ะไว้ตรงนี
1: ้ขอน
0: ไว
1: ้ด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: แต่อยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ครับแต่ที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อคนทำดีต้องได้รับผลดีตอบแทนครับเราใช้หลัก Moral Credit คือเครดิตของความดีที่ตอบโจทย์ขอบคุณคนที่ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตผ่านบัตรขอบคุณเป็นบัตรแทนเงินสด600บาทในการตรวจสุขภาพเพราะทำดีวันนี้ได้สุขภาพดีในวันนี้ไม่ต้องรอผลในชาติหน้าครับ
2: หลายๆครั้งเราจะเห็นสื่อโซเชียลเนี่ยประกาศขอให้ไปบริจาคเลือดให้คนนู้นคนนี้เนื่องจากสถานการณ์คลังเลือดเนี่ยมีความขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็มีผลกระทบแบบนั้นเช่นเดียวกันเลือดยังไม่มีสารตัวใดขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการรับบริจาคทำอย่างไรให้ผู้บริจาครายใหม่เนี่ยกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำเราเองก็มีแนวคิดว่าพยายามที่จะดูแลผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการร่วมกันดูแลกันและกัน
3: น้องป่วยเป็นทาลัสซีเมียค่ะแล้วก็รับเลือดตั้งแต่อายุ1ปี7เดือนน้องตอนนี้11ขวบค่ะน้องต้องรับเลือดประมาณถึงอายุ15ปีทุก3สัปดาห์เคยมีปัญหาก็คือว่าเลือดไม่พอนะคะก็คือเขาจะเอาไปให้คนที่ฉุกเฉินก่อนอย่างเงี้ยมารับประมาณอีก1สัปดาห์กังวลเพราะว่ากลัวว่าไปถึงโรงเรียนแล้วจะวูบไหมจะอะไรไหมเงี้ยคือกังวลมากๆค่ะ
4: ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดอะค่ะช่วงนั้นธนาคารเลือดทั่วประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตคงคลังเข้าขั้นวิกฤตเลยทำให้เราจะต้องขอรับบริจาคโลหิตทดแทนจากญาติผู้ป่วยก็คือจะเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกทำให้เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริจาค

0: โลหิตกลุ่มนี้ค่ะกลายมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำส่วนผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคอยู่แล้วเป็นประจำจะทำอย่างไรให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนจึงเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาโดยที่ธนาคารเลือดของเราค่ะมีส่วนช่วยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพดีสามารถที่จะบริจาคโลหิตไปได้อย่างยาวๆเลยค่ะคือถ้ามาบริจาคโลหิตที่เรานะคะเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อปีก็จะได้รับบัตรกำนันนี้ไป600บาทสามารถใช้ได้ครอบคลุมการตรวจทั่วไปเลยค่ะ
1: ช่วงที่ผมประสบอุบัติเหตุต้องได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสะโพกแล้วเราก็ได้รับโอกาสก็คือเราต้องให้ได้รับเลือดพอเราได้รับแล้วเนี่ยในความรู้สึกนั้นมันก็เปลี่ยนไปที่เรามีชีวิตรอดส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้รับเลือดจากคนที่บริจาคให้เราหลังจากนั้นผมก็เลยอยากตอบแทนพอดีเราหายจากอาการตรงนั้นปุ๊บเราก็มาเริ่มบริจาคใหม่เรื่อยๆมาจนปัจจุบันก็ได้ประมาณ40กว่าครั้งเราได้รับโอกาสที่มีคนให้ชีวิตกับเราถ้าเราไปให้เขาบ้างเขาก็ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตหรือหายป่วยเหมือนที่เราได้รับโอกาสทำแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้สุขภาพด้วยบัตรกำนันที่ได้รับก็จะเป็นลักษณะว่าปกติแล้วต้องได้จ่ายเองแล้วมีเสียค่าส่วนต่างเราก็มีส่วนนี้มาช่วยเหลือเป็นการตรวจสอบว่าเราสุขภาพยังดีอยู่จะได้บริจาคโลหิตได้ต่อไป
2: จากคำกล่าวที่ว่าทำดีต้องได้ดีดังนั้นที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเรามีโครงการบัตรกำนันแทนคำขอบคุณสำหรับผู้มาบริจาคโลหิตเป็นบัตรกำนันมูลค่า100บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนมาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ
1: ก็คิดว่าจะบริจาคไปเรื่อยๆทุก3เดือนจนกว่าจะนู่นแหละครับเราไม่สามารถที่จะบริจาคได้นี่คือความตั้งใจก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของรู้จักมาที่จะให้สิ่งตอบแทนนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันยิ่งใหญ่คือคนที่ทำดีในการบริจาคคือเขามีความสุขใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่เขาจะนำไปต่อยอดในอนาคตได้สุขภาพที่ดีด้วยก็คงจะได้ทำความดีต่อไปอะไรประมาณ

0: ็นเพราะมีคนมาบริจาคเลือดให้น้องค่ะแล้วก็ให้น้องมีชีวิตใหม่ขึ้นถ้าไม่มีคนมาบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องตั้งแต่ให้เลือดมาเนาะค่ะคือน้องแข็งแรงดีทุกอย่างเล่นกีฬาได้เหมือนกับเพื่อนๆเนาะเขาก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลด้วยของโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าที่ทางโรงพยาบาลทุกๆท่านแล้วก็คนที่มาบริจาคเลือดให้น้องนะคะก็คือเหมือนกับให้ชีวิตใหม่น้องเลยต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะที่บริจาคเลือดให้หนูทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อขอบคุณมากค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคนอื่นค่ะ

ือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศน์ สาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์และท่านดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็น

0: อย่างไรกันบ้างและมันมีกลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
1: เป็นอาจารย์ค่ะ
0: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
1: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
0: ก็
1: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
0: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
0: มสท.
1: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
0: ์ศึกษาจบ
1: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
0: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
0: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
1: ฮะ
0: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
0: ์
1: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
0: ง
1: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
0: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
1: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
0: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
0: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
0: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
1: ใช
0: ่ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
1: ่ว่าเ
0: ป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
1: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ ไม่มีกำแพงเป็น

0: ษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
1: ความปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ใช่
1: ก
0: ัก
1: กันกักขัง
0: กักกัน
1: กัก
0: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทน
1: นะครับ
0: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลาง
1: ครับ
0: เรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
1: ส่วนกลาง
0: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที่
0: เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
1: ครับ
0: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
1: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
0: ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
1: เทียบเท่า
0: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
0: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์สาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกาย
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิง
7: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
7: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
7: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ค่ะ
7: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: นั่งก่อนนั่งก่อน
1: เอ้าเดี๋ยว
2: เกิดอะไรพี่ซัน
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: เขาไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรไหมเนี่ย
1: ร้องอย่
3: าง
1: เดียวเลย
2: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไป

0: ทำไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่จาง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิด

0: เหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
3: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไร
2: ใช่
3: ค่ะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจง
2: ค่ะ
3: นะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
2: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
3: ์ชิงทรัพย
2: ์ค่ะนะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงเนี่ยนะคะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
3: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
2: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
3: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
2: เหมือนกัน
3: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
2: นี่เบสิกแล้วนะคะ
3: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงเนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
2: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปเลย
3: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
2: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
3: ใช่ค่ะอย่างเง
2: ี้
3: ยนะคะ
2: โทษเป็นไงคะ
3: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
2: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมตินะคะในเรื่องนี้คือ
3: ค่ะ
2: ประหารชีวิตเลยนะคะ
3: ถึงใช่ค่ะ
2: โทษถึงขนาดนั้นเลย
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
4: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
5: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
6: ีชู้เป็นทอม
5: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
6: ์
5: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
6: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
7: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
9: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
11: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
9: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
11: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
9: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์

0: อันนี้เลยค่ะอาจารย์คะ
1: ถามว่าไงครับ
0: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
1: ์เอาไว้ได้ยังไงอ่ะมีชู้
0: ค่ะค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
1: โ
0: อ้นั่นแหละค่ะ
1: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
0: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
1: ์แล้วไงครับ
0: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
1: โอ้น่าคิดนะอาจารย
0: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
0: ค่ะ
1: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
0: ค่ะ
1: เมียเรามีชู
0: ้
1: อยู่กับทอม
0: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
1: เป็นทอม
0: ค่ะ
1: มีผัวหรือมีสามี
0: เป็นผู้ชาย
1: ไปอยู่กับเกย์
0: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
1: ์น่าคิดนะ
0: ค่ะ
1: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
0: ค่ะ
1: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
0: ้
1: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
0: ค่ะ
1: หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
0: ค่ะ
1: คือสามีเราเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
0: ้ค่ะ
1: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: เอางี้
0: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
0: ้ค่ะ
1: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: หญิงที่ยังมีสามีอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
0: ชายอื่น
1: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู้
0: ใช่
1: โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
0: ้ค่ะ
1: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
0: ค่ะ
1: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
0: ค่ะ
1: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
0: ค่ะ
1: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
0: ี้
1: ยเราอับอายขายหน้าไหม
0: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
1: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
0: ่ะ
1: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
0: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
0: ่ค่ะ
1: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
0: อ๋อ
1: สามีเราเป็นเกย์อยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
1: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจารย์อายไหม
0: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
1: ์หรือผมมีภรรยาอยู
0: ่ค่ะ
1: ภรรยาไปอยู่กับทอม
0: มันก็น่าอาย
1: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
0: ค่ะ
1: ผมอายนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
1: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้ห าได้ไหม
0: อ๋อแต่เป็นเหตุยาใช่ไหมคะ
1: เป็นเหตุยา
0: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองค่ะ

รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบ

0: แผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

งานทางด้านสาธารณสุขเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนักวิชาการสาธารณสุขเราจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือการส่งเสริมและป้องกันนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับ

0: แล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ที่ต้องการขยายความเจริญมาสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือภูมิภาคของอีสานตอนล่างในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานทำยังไงถึงจะดูแลในเรื่องนี้ได้ควบคุมป้องกันอย่างไรในผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
1: ผมจบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญนะครับตอนนั้นทางวิทยาเขตจะมีแค่หลักสูตรเดียวและผมก็เป็นรุ่นแรกของที่นั่นนะครับการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่วิทยาเขตใหญ่นะครับคือเรานั้นเรียนรวมกันทุกสาขาโดยไม่แบ่งแยกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหารงานบริบาลปฐมภูมิงานอนามัยครอบครัวนะครับงานสุขภาพจิตหรืองานสาธารณสุขเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เยอะขึ้นสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับงานทุกงานได้ครับ
0: การเรียนการสอนของนี่เนี่ยจุดเด่นก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะของอุดมศึกษาแค่นั้นก็คือทางด้านของสาธารณสุขนะครับทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะก็มีอาจารย์พิเศษจากทางพื้นที่เนี่ยที่มาช่วยเราดูแลนักศึกษา
1: เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเราจึงนำปัญหานี้มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารลดสารปนเปื้อนเคมีแบคทีเรียที่มาจากอาหารโดยเราจะเน้นทั้งด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเขาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัยได้ครับลำดับแรกนะครับเราก็จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการร้านอาหารอสม.ประชาชนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับให้เขาได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของเขาได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงนะครับประเมินทางด้านสุขภาพบ้านอาหารนะครับตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเรานำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนะครับด้านสุขภาพบ้านอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยที่ร้านอาหารสถานประกอบการต้องผ่านทุกเกณฑ์การประเมินนะครับในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะดูตั้งแต่การแช่นะครับอาหารดิบผักต้องแช่แยกกันนะครับผักที่หั่นแล้วต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดแยกประเภทของแต่ละชนิดอาหารนะครับหลังจากที่เราแนะนำด้านสุขภิบาลอาหารไปแล้วครับเราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยการกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีห้องน้ำก็ต้องมีการจัดเตรียมให้สะอาดมีสบู่ล้างมือนะครับให้กับผู้มารับบริการตลอดนะครับในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้านนะครับพอปีที่2ก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ125ร้านนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของร้านแต่ละร้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มารับบริการก็มีความพึงพอใจมากขึ้นว่าร้านมีความสะอาดมากขึ้นอาหารดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับจากที่เราจัดมา3ปีนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของงานสุขภิบาลอาหารได้นะครับเพื่อให้ร้านของเขาผ่านเกณฑ์กินฟู้ดกู๊ดเทสและที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอาหารที่เขารับประทานไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
0: หลักการในการเรียนการสอนของเรานะครับทางวิทยาเขตก็คือทุกๆสาขาวิชาเนี่ยจะต้องให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างจะต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับคือได้เรียนรู้ชีวิตจริงแล้วออกไปทำงานนี่ก็ทำงานแบบด้วยความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้ครับ
1: สิ่งที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิชาชีพของเรานะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นได้เราก็จะนำคำสอนของพระราชบิดานะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจขวนขวายนะครับหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื้อเพลงของเกดในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวเราไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดนตรีศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของสิทธิเมื่อเราถูกเลิกจ้างหรือว่าเมื่อถูกให้ออกจากงานนะคะการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานจะเกิดได้จาก2สาเหตุนะคะอันดับที่1มันอาจจะเป็นความต้องการของเราเองในการที่จะออกจากงานกับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นความต้องการของนายจ้างที่จะเลิกจ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิทธิ์ที่เราจะได้กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครอย่างเช่นในกรณีที่เราเป็นข้าราชการกฎหมายก็ได้กำหนดสิทธิ์ของเราไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะสำหรับในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างในบริษัทเราก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับการประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะการที่เราลาออกเองกับการที่เราถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเนี่ยเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างกันนะคะกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยจากบริษัทยังสามารถที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะสำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมีความผิดกับถูกเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิดค่ะกรณีแรกกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้างอันนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆความผิดเช่นอะไรบ้างนะคะก็อย่างในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายกรณีนี้ก็คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆค่ะค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดใดๆกรณีนี้กฎหมายก็กำหนดว่าถ้าลูกจ้างทำงานครบ120วันนายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แบ่งหลักๆก็จะมี2ประเภทกรณีแรกก็คือให้ออกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าเงินค่าตกใจกรณีนี้ถ้าสมมติว่ารอบการจ่ายเงินค่าจ้างของเราเป็น30วันก็คือนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า30วันแต่ถ้าเรารับเป็นรายสัปดาห์เขาก็ต้องจ่ายให้เราอีก1สัปดาห์ส่วนที่2ก็จะเป็นเงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างถ้าทำงานมานานค่าชดเชยก็จะสูงขึ้นโดยขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับค่าเงินชดเชยกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าอายุงานอยู่ที่120วันถึง1ปีเนี่ยเงินชดเชยจะอยู่ที่30วัน1ถึง3ปีเงินชดเชยจะอยู่ที่90วันเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าทำงานเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ค่าชดเชยที่400วันค่ะอีก1สิทธิ์ที่เราจะได้รับตามกฎหมายนะคะก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะกรณีนี้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เป็นลูกจ้างบริษัทมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

ามารถมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ได้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะอันดับที่1ก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนนะคะแล้วก็มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปค่ะ10ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีว่างงานเนี่ยก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือในกรณีที่เราถูกเลิกจ้างเราจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยเราคิดที่ฐาน 15,000 บาทวิธีการคำนวณสมมติว่าฐานเงินเดือนเราเป็น 10,000 บาทเพราะฉะนั้น 50% ของ 10,000 บาทก็คือ 5,000 บาทว่างงาน6เดือนแม็กซิมัมเลยก็คือ 5,000 บาทคูณ6เดือนก็จะเท่ากับ 30,000 บาทในกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองนะคะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลากรณีนี้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันอัตราที่จะจ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งก็คำนวณที่ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเงินเดือนเรา 10,000 บาทเนี่ยนะคะเมื่อเราลาออกหรือว่าครบกำหนดระยะเวลาจ้างงานเนี่ยเราก็จะได้เงินชดเชยที่ 30% ของ 10,000 บาทนะคะก็ได้ 3,000 บาทค่ะสำหรับกรณีที่เราว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยค่ะตัวอย่างเช่นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ถ้าสมมติว่าบริษัทเราปิดเราถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน200วันโดยวิธีคำนวณ นะคะสมมติว่าเราเงินเดือน 10,000 บาทก็ตีออกมาเป็นรายวันสมมติว่าเป็น30วันค่าจ้างเราก็จะอยู่ที่333บาทรัฐก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ร้อยละ70ของ333แล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ที่200วันนะคะคูณออกมาก็จะได้อยู่ที่ 46,600 บาทโดยประมาณค่ะไม่ว่าการออกจากงานจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเองหรือว่าเกิดจากนายจ้างเนี่ยให้เราต้องออกจากงานการที่รับสิทธิ์ตามกฎหมายจะช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องของเงินทองช่วยในการประคับประคองชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้อย่างดีขึ้นค่ะเราพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เป็นหน่วยที่เท่าไหร่ลูกลองเปิดดูในเอกสารชุดกิจกรรมดูสิครับเป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนแล้วชื่อว่าหน่วยการเรียนรู้อะไรเอ่ยเป็นหน่วยที่7สร้างสรรค์ภาษาพาสนุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพร้อมกันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนในชั่วโมงนี้คุณครูโอก็มีบทเพลงมาให้นะครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมร้องรำทำเพลงก่อนที่จะฝึกร้องเพลงนั้นเดี๋ยวเราลองมาอ่านพร้อมกันก่อนนะเป็นการอ่านเตรียมตัวเพื่อที่จะร้องเพลงนะครับโอ้ how โอ้ how โอ้ how
1: โ
2: อโอมพุทโธนะโมเป็นเขา
1: โอมนะโธนะโมเป็นเขา
2: ลูกสิเว้าเรื่องเก่าโบราณ
1: ลูกสิเว้าเรื่องเก่าโบราณ
2: สืบตำนานอีสานบ้านเกิด
1: สืบตำนานอีสานบ้านเกิด
2: ฮีดคลองเลิศแม่นเมืองยะโสธร
1: ที่ของเลิศแม่นเมืองยะโสธร
2: เป็นตาออนซอนประเพณียิ่งใหญ
1: ่เป็นตาออนซอนประเพณียิ่งใหญ
2: ่บุญบักใหญ่บั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสน
1: บุญบักใหญ่บั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสน
2: ซาทั่วแดนเมืองไทยเมืองเทศ
1: ซาทั่วแดนเมืองไทยเมืองเทศ
2: โอ้ how โอ้ how โอ้ how
1: โอ้ how โอ้ how โอ้ how โอ้
2: เดี๋ยวเราลองมาฝึกร้องพร้อมๆกันเดี๋ยวร้องตามครูโอนะครับลูกพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงปลายทางก็ร้องตามด้วยนะครับโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้โอมพุทโธนะโมเป็นเขา
1: โอมพุทโธนะโมเป็นเขา
2: ลูกสิ

0: ีดคล้องเลิศแม่นเมืองยโสธร
1: คล
0: ้
1: องเลิศแม่นเมืองยโสธร
0: เป็นป่าออนซ้อนประเพณียิ่งใหญ่
1: เป็นป่าออนซ้อนประเพณียิ่งใหญ่
0: บุญบักใหญ่บังไฟหมื่นบังไฟแสนฟ้าถั่วแดงละเมืองไทยเมืองเทศ
1: ฟ้าถั่วแดงเมืองไทยเมืองเทศ
0: โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้
1: โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ
0: ้โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ
1: ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ
0: ้ประมือให้ตัวนี้อีกครั้งครับนักเรียนลองพิจารณาเนื้อหาพร้อมกันบทเพลงที่ครูโอเนี่ยนำมาให้นักเรียนได้ฝึกร้องฝึกอ่านกันเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานนะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันนะครับลูกเพลงพื้นบ้านที่ร้องเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงพื้นบ้านภาคใดเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้าง
2: ภาคอีส

0: ครับเพราะเพลงเขาสื่อถึงภาคอีสานครับ
1: เป็นภาคอีสานเพราะว่าเพลงบุญบั้งไฟเนี่ยสื่อถึงภาคอีสานใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนคำตอบก็คือเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคอีสานเพราะใช้คำภาษาอีสานในการแต่งแล้วก็สื่อถึงวัฒนธรรมของชาวอีสานด้วยนะครับคำถามข้อต่อมานะลูกเนื้อหาของเพลงนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญกล่าวถึงเกี่ยวกับอะไรกลุ่มที่หนึ่งครับ
0: ประเพณีในภาคอีสานค่ะ
1: ประเพณีอะไรครับลูก
0: บุญบั้งไฟค
1: ่
0: ะ
1: ประเพณีบุญบั้งไฟใช่ไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนของจังหวัดอะไรลูก
2: ยโสธร
1: จังหวัดยโสธรเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนปลายทางของเราเป็นคนจังหวัดยโสธรขอเสียงคนยโสธรหน่อยครับแน่นอนนะครับต่อมาลูกนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเพลงบุญบั้งไฟเนื้อหาแสดงถึงความรักความสามัคคีความรักบ้านเกิดถึงประเพณีบุญบั้งไฟว่าเมื่อมีประเพณีแล้วชาวบ้านทุกคนจะต้องไปช่วยกันทำบุญบั้งไฟช่วยกันทำประเพณีบุญบั้งไฟไปช่วยกันทำบั้งไฟใหญ่ๆแล้วก็มาจุดแสดงถึงอะไรลูกวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสานใช่ไหมก็จะได้ข้อคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในภาคอีสานและก็ประเพณีบุญบั้งไฟนะครับลูกต่อมานักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเพลงพื้นบ้านหรือไม่อย่างไรสนุกไหมถ้าเกิดไปเจอของจริงไปจังหวัดยโสธรจริงๆเนี่ยอาจจะสนุกกว่าที่ครูโอพาร้องในวันนี้ก็ได้นะครับจะมีดนตรีประกอบสนุกสนานแล้วก็มีการได้รำใครเคยดูบ้างในตามอินเทอร์เน็ตต่างๆตาม Facebook ตาม YouTube เคยดูไหมเดี๋ยวเย็นนี้ลองกลับไปดูนะครับเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟก็จะสนุกสนานเพราะได้ฝึกร้องและทำท่ารำประกอบเพลงบุญบั้งไฟนะลูกสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของเพลงพื้นบ้านสืบสารคุณค่ามรดกไทยสาเหตุที่เป็นมรดกไทยเนี่ยเพราะว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งก็มีหลายประเภทเลยเพลงพื้นบ้านไม่ได้มีแค่เพลงบุญบั้งไฟเพลงเดียวนะลูกเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนรู้พร้อมกันเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์ก่อนข้อที่1บอกความหมายและลักษณะของเพลงพื้นบ้านได้ข้อที่2เขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดของเพลงพื้นบ้านได้ครับและสุดท้ายเนี่ยนักเรียนต้องบอกแนวทางให้ได้ว่านักเรียนจะนำคุณค่าและข้อคิดจากเพลงพื้นบ้านเนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูคำถามอีกครั้งนะครับเพลงพื้นบ้านมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านเราก็ต้องทราบความหมายแล้วก็ทราบลักษณะของเพลงพื้นบ้านก่อนทราบไหมลองเปิดดูจากใบความรู้ดูสิครับแล้วลองปรึกษากันสรุปความหมายให้ได้กลุ่มไหนได้แล้วยกมือลูกกลุ่มที่หนึ่งได้แล้วยกมือเพลงพื้นบ้านมีความหมายและลักษณะอย่างไรบ้างครับลูก
0: คือเพลงที่ชาวบ้านพูดปากเปล่ากันมาค่ะแล้วก็ใช้ร้องเพื่อความสนุกสนานค่ะ
1: เป็นเพลงที่ร้องต่อกันมาโดยปากเปล่าแสดงว่าไม่ได้มีการจดบันทึกใช่ไหมแล้วก็ใช้ร้องเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินโอเคนั่งลงครับลูกเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันคำตอบคือยังไม่เฉลยเดี๋ยวให้นักเรียนร่วมกันศึกษาตัวอย่างเพลงพื้นบ้านจากนั้นช่วยกันสรุปความรู้อีกทียังไม่เฉลยนะเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันศึกษาตัวอย่างของเพลงพื้นบ้านนะครับลูกที่มาอยู่เนี่ยเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคเหนือเพลงพื้นบ้านเนี่ยก็จะไปรวมถึงเพลงร้องเล่นเพลงกล่อมเด็กด้วยก็ได้นะครับซึ่งเนื้อหาที่นักเรียนปลายทางกับต้นทางกำลังเห็นอยู่เนี่ยก็คือเพลงกล่อมเด็กของภาคเหนืออยากฟังไหมแต่สัญญาก่อนว่าห้ามหลับนะเพราะว่ามันเป็นการกล่อมเด็กถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันลูก

เป็นอย่างไรบ้างครับไหนใครหลับบ้างยกมือไม่มีนะเพลงนี้เป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคเหนือสังเกตว่าน้ำเสียงภาษาก็จะเป็นแบบชาวเหนือใช่ไหมลูกนักเรียนเคยไปภาคเหนือไหมมีจังหวัดอะไรบ้างเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนสุโขทัยไม่ใช่ลำปางลำพูนแพร่น่านพะเยานะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือนะก็จะมีวัฒนธรรมในการร้องเพลงกล่อมเด็กสำเนียงก็จะแบบนี้ดังตัวอย่างที่ครูโอยกให้มาเมื่อสักครู่ก็สังเกตได้ว่าเด็กๆพวกเราเนี่ยสามารถร้องโคลตามได้เดี๋ยวผ่านไปนะมาดูเพลงพวงมาลัยนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นภาคใดลูกภาคกลางฟังจากชื่อใช่ไหมพวงมาลัยน่าจะเป็นเพลงภาคกลางพร้อมฟังยังร้องคลอตามได้นะครับลูก

0: คน
1: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนเดี๋ยวเราลองฝึกร้องพร้อมกันนะระเหยลอยมา
2: ลอยมา
1: จะไม่ลอยไป

0: ลอยมาจะไม่ลอยไป
1: ลอยมาจะไม่ลอยไป
0: พี่อุตส่าห์มาจากบ้าน
1: พี่อุตส่าห์มาจากบ้าน
0: หวังมาพบผ่านแม่หวานใจ
1: หวังมาพบผ่านแม่หวานใจ
0: พี่แบกรักเอามาเต็มบ่าพี่แอบหวังว่าเจ้าจะรับไว
1: ้พี่แอบหวังว่าเจ้าจะรับไว
0: ้พวงเจ้าเอ๋ยมะไฟ
1: พวงเจ้าเอ๋ยมะไฟ
0: รับรักพี่ไว้สักคนเอ๋ย

0: ฟังจากเนื้อหาแล้วน่าจะเป็นการร้องจีบกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ร้องจีบกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายและนี่ก็คือลักษณะของเพลงพวงมาลัยซึ่งก็มีแถวราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับต่อมาเพลงนอนสาหร่าน่าจะเป็นภาคใดอีสานแน่ใจนะอยากฟังหรือยัง
1: อยาก
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงนอนสาหร่าพร้อมกันลูก

เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนได้ฟังเพลงกล่อมเด็กเป็นภาษาอีสานก็คือเพลงนอนสาลาอยากฝึกร้องไหมเดี๋ยวเราร้องไปพร้อมๆกันจังหวะร้องตามครูโอนะ

0: เจ้าบ่นอนบ่ให้กินกล้วย
1: เจ้าบ่นอนบ่ให้กินกล้วย
0: แม่ไปห้วยหาซ่อนปลาปู
1: แม่ไปห้วยหาซ่อนปลาปู
0: เก็บผักติ่วมาใส่แกงเห็ดไปเบ็ดเอาปลาคอใหญ่
1: ไปใส่เบ็ดเอาปลาคอใหญ่
0: อย่าร้องไห้แมวโพงสิโจกตา
1: อย่าร้องไห้แมวโพงสิโจกตา
0: เจ้านอนซาแมวโพงสิโจกหำเจ้านอนคำแมวโพงสิโจกกล
1: เจ้านอนคำแมวโพงสิโจกกล
0: ติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่ง
1: ติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่ง
0: ติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่ง
1: ติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่ง
0: อ่ะเป็นอย่างไรบ้างได้ฟังเพลงได้ฝึกร้องเพลงกล่อมเด็กแล้วนักเรียนอยากร้องเป็นไหมถ้าอยากจะฟังมากกว่านี้ก็ไปเปิดฟังใน YouTube ก็ได้นะครับก็มีเช่นเดียวกันนักเรียนเข้าใจคำว่าผักติ้วไหมผักติ้วก็คือผักแต้วเป็นผักเป็นต้นไม้อยู่ในป่านะครับยอดก็จะสีเขียวอ่อนยอดสีแดงๆสามารถรับประทานได้ปลาคอรู้จักปลาคอไหมปลาคอก็คือปลาหางซึ่งปลาหางเนี่ยเป็นคำสุภาพของปลาช่อนปลาคอก็คือปลาช่อนปลาเข่งก็คือปลาหมอมีคำไหนอีกลูกแมวโพงก็คือเป็นแมวชนิดหนึ่งนะครับเขาก็จะมีกุศโลบายว่าถ้าเด็กๆไม่นอนเดี๋ยวแมวโพงสิมาจกมากินตับนะครับต่อมาเพลงไก่เถื่อนเพลงไก่เถื่อนลูกรู้จักไหมน่าจะเป็นเพลงของภาคใด
1: ภาคใต้
0: อยากฟังไหมลูกอยากเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกัน

นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพลงกล่อมเด็กซึ่งเป็นเพลงของภาคใต้มีชื่อว่าเพลงไก่เถื่อนอยากร้องไหมลองฝึกร้องดูครูโอก็ไม่ใช่คนใต้อาจจะสำเนียงไม่เป๊ะสำเนียงไม่ชัดเหมือนคนใต้พวกเรามีใครเป็นคนใต้ไหมมีพ่อแม่ใครเป็นคนใต้บ้างลูกอ่ะเดี๋ยวลองช่วยกันร้องนะครับทั้งห้องเลยฮาเออไก่เถื่อนเฮ้อ

แยงวานดังพลุก

เนื้อเพลงก็จะกล่าวถึงลูกสาวขี้เกียจขี้คร้านใช่ไหมไม่ยอมตื่นนอนสักทีตื่นสายแม่ก็ต้องทำไมช่วยเอาด้ามขวานแต่จริงๆแล้วแม่จะทำแบบนั้นไหมมันเป็นลักษณะของเนื้อเพลงพื้นบ้านนะครับมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะของเพลงกล่อมเด็กภาคใต้น้ำเสียงก็จะช้าๆเหมือนคนใต้นะครับลูกหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เพลงพื้นบ้านของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันจากการศึกษาตัวอย่างของเพลงพื้นบ้านนักเรียนสามารถบอกได้หรือไม่เพลงพื้นบ้านมีความหมายและลักษณะอย่างไรตอนนี้บอกได้ยังบอกได้หรือยังว่าเพลงพื้นบ้านมีความหมายและมีลักษณะได้อย่างไรบอกได้ยังลูกลองปรึกษากันอีกครั้ง

0: ความหมายของเพลงพื้นบ้านคืออะไรลูก
1: คือเพลงพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะครับคือเป็นการกลุ่มชาวบ้านที่สืบทอดจากปากสู่ปากอาศัยการฟังและการจำไม่มีการจดบันทึกครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูลักษณะและความหมายพร้อมกันอันดับแรกเป็นความหมายนะลูกเขาบอกว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยเป็นเพลงท้องถิ่นที่ชาวบ้านจำกันมาแบบปากเปล่าก็คือไม่ได้จดบันทึกรุ่นปู่รุ่นย่าก็ร้องให้รุ่นพ่อรุ่นแม่ฟังรุ่นพ่อแม่ก็ฟังแล้วก็จำมาแบบนี้นะครับเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่ใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงนะครับลูกตามเทศกาลต่างๆเพลงพื้นบ้านเนี่ยเป็นเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงร้องเล่นก็ได้อย่างที่ครูโอให้ดูตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเพลงกล่อมเด็กภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือส่วนภาคกลางเพลงพวงมาลัยนั้นก็ใช้ร้องตามเทศกาลสงกรานต์นะครับลูกเป็นเพลงที่ใช้ถ้อยคำง่ายๆเปรียบเทียบคมคายเป็นเพลงที่เน้นเสียงสัมผัสแล้วก็จังหวะการร้องสังเกตว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยจะมีจังหวะการร้องที่ลงตัวนะครับเน้นเสียงสัมผัสให้สัมผัสกันจะได้ร้องได้ง่ายด้วยแล้วก็จดจำได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเพลงพื้นบ้านพร้อมกันมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านภาคเหนือก็จะมีเอกลักษณ์ของภาคเหนือเพลงพื้นบ้านภาคอีสานก็จะมีเอกลักษณ์ของภาคอีสานเพลงพื้นบ้านภาคกลางและภาคใต้ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของภาคกลางแล้วก็ภาคใต้มีเนื้อหาไม่ซับซ้อนบางท้องถิ่นร้องเกี้ยวพาราสีเกี้ยวพาราสีก็คือร้องจีบกันมีต้นกำเนิดที่ไม่แน่นอนไม่ทราบว่าผู้ใดแต่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยการที่ใครจะแต่งเพลงพื้นบ้านก็สามารถระบุได้แล้วว่าผู้นั้นเป็นคนแต่งนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ว่าใครเป็นคนแต่งมีจำนวนคำและสัมผัสไม่ตายตัวนะครับลูกจำนวนคำไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีกี่คำแล้วก็สัมผัสก็ไม่ตายตัวด้วยมีเครื่องประกอบจังหวะง่ายๆเช่นชิงฉาบกลับประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาเรามาดูประเภทของเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านภาคเหนือเช่นเพลงอะไรบ้างลูกอ่านพร้อมกันเพลงจอยเพลงจอยแล้วก็เพลงซอนี่คือตัวอย่างของเพลงพื้นบ้านภาคเหนือต่อมาภาคกลางเช่นเพลงพวงมาลัยเพลงฉ่อยรู้จักไหมเพลงฉ่อยสามน้าสามลุงเป็นเพลงฉ่อยรายการคุณพระช่วยนะลูกต่อมาภาคอีสานเช่นเพลงหมอลำเพลงกันตรึมหมอลำเนี่ยก็จะเป็นของชาวอีสานชาวลาวเพลงกันตรึมก็จะชาวอีสานใต้ชาวเขมรนะครับภาคใต้เช่นเพลงร้องเรือเพลงบอกเพลงร้องเรือเนี่ยก็ภาคใต้จะมีเรือใช่ไหมเป็นพื้นที่ติดทะเลนะครับก็จะเป็นเพลงร้องเรืออ่ะแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับเกี่ยวกับประเภทของเพลงพื้นบ้านสรุปได้ว่าเพลงพื้นบ้านมีกี่ภาคหลักๆเลยมี4ภาค1ภาคเหนือ2ภาคกลาง3อีสานและภาค4คือภาคใต้อาจจำให้ได้นะคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าเพลงพื้นบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างคุณค่าของเพลงพื้นบ้านเราอ่านแล้วเราร้องเพลงพื้นบ้านแล้วมันมีคุณค่าอะไรบ้างหาเจอไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำตอบคือมีคุณค่าหลายอย่างเช่นให้ความสนุกสนานรื่นเริงสะท้อนวัฒนธรรมต่างเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าของเพลงพื้นบ้านพร้อมกันนะลูกอ่ะข้อแรกคือ
2: มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
0: ข้อที่2
2: สะท้อนวัฒนธรรมและประเพณีไทย
0: ข้อที่3
2: เป็นสมบัติของชาติไทยที่ควรสืบสานไว
0: ้ข้อที่4
2: เป็นการอนุรักษ์และสืบสานมรดกไทย
0: และข้อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือคุณค่าของเพลงพื้นบ้านไทยนะนักเรียนจำไว้เลยนะครับมีออกข้อสอบแน่นอนเกี่ยวกับคุณค่าของเพลงพื้นบ้านก็จะมีให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินถ้าเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยเวลาที่เราได้ร้องและได้ฟังนั้นก็จะเกิดอารมณ์ที่สนุกสนานไปด้วยนะครับและที่สำคัญเลยเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

ไทยเพลงพื้นบ้านเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักเรียนคิดดูว่ามีคุณค่ามากแค่ไหนแสดงว่าเราสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คุณค่าของเพลงพื้นบ้านพร้อมกันลูกเพลงที่ครูนำมาให้นักเรียนวิเคราะห์นั้นก็คือเพลงรำวงเกี่ยวข้าวเคยได้ยินไหมเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยวชะชะเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยวเคยได้ยินไหมเกี่ยวเธอนะพ่อเกี่ยวชะชะเกี่ยวเธอนะพ่อเกี่ยวเคยได้ยินไหมครับลูกเวลาที่เขาไปเกี่ยวข้าวกันนะผู้คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกี่ยวข้าวเราจะลงแขกก็คือไปช่วยกันเขาเรียกว่าประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไปช่วยกันเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีการร้องรำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงพร้อมกันลูกอ่านเนื้อเพลงพร้อมกันลูก3 4เกี่ยวเถิดนะแม่เกี่ยวช้าช้าเกี่ยวเถิดนะแม่เกี่ยวอย่ามัวชะแงะแลเหลียวเดี๋ยวเคียวจะบาดก้อยเอ่ยเกี่ยวเถิดนะพ่อเกี่ยวช้าช้าเกี่ยวเถิดนะพ่อเกี่ยวอย่ามัวชะแงะแลเหลียวเดี๋ยวเคียวจะบาดก้อยเอ่ยร่วมใจเดียวขอเชิญมาเกี่ยวข้าวกันแม่ชื่นใจฉันดวงชีวันร่วมกันลงแรงเชิญมารวมร่วมใจน้องอย่าได้ระแวงอย่ามัวคลางแคลงขอแรงคนงามเกี่ยวตามชอบใจนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านเนื้อเพลงรำวงเกี่ยวข้าวแล้วดูจากภาษานั้นน่าจะเป็นภาษาภาคใดครับภาคไหนภาคกลางนะดูจากภาษาแล้วน่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคกลางนะครับนักเรียนซึ่งในชั่วโมงนี้เนี่ยจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์คุณค่าของเพลงนี้พร้อมกันว่าแสดงถึงวิถีชีวิตอย่างไรมีการใช้ภาษาอย่างไรแล้วก็สะท้อนวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้างพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำรายงานที่1การอธิบายคุณค่าและข้อคิดของเพลงพื้นบ้านโดยอ่านเพลงพื้นบ้านเรื่องเพลงเกี่ยวข้าวเมื่อสักครู่นี้แล้วตอบคำถามสรุปคุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนะครับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีเนื้อเพลงมาให้แล้วก็ตอบคำถาม4ข้อถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลองวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็ข้อคิดจากเพลงรำวงเกี่ยวข้าวไปแล้วใช่ไหมครับเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยก็จะร้องในช่วงเทศกาลหรือฤดูกาลที่เกี่ยวข้าวนั่นเองเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปช่วยกันลงแขกลงแขกก็คือการรวมตัวกันไปช่วยกันเกี่ยวข้าวเช่นวันนี้ไปเกี่ยวข้าวของคนนี้วันพรุ่งนี้ก็ไปเกี่ยวของคนนี้วันต่อไปก็ไปเกี่ยวของคนอื่นซึ่งสลับกันไปแบบนี้ก็แสดงถึงความรักความสามัคคีกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับลูกข้อที่1เพลงพื้นบ้านนี้เป็นเพลงพื้นบ้านภาคใดเพราะอะไรคําตอบคือเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคกลางเพราะใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางและมีแหล่งที่มาจากภาคกลางนะครับซึ่งก็สังเกตได้จากผู้คนในภาคกลางขับร้องเล่นกันก็แถวจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนะครับที่ชัยนาทด้วยที่มีการร้องเพลงเกี่ยวข้าวผ่านนะต่อไปข้อที่2เนื้อหาของเพลงพื้นบ้านนี้ให้คุณค่าอย่างไรให้คุณค่าอย่างไรครับให้คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเรื่องวัฒนธรรมลงแขกหรือประเพณีลงแขกนั่นเองแสดงถึงความสามัคคีการช่วยเหลือพึ่งพากันในการทำนับลูกแล้วก็การเกี่ยวข้าวเมื่อถึงฤดูการเกี่ยวข้าวเนี่ยชาวบ้านก็จะมาลงแขกและร้องเพลงเกี่ยวข้าวอย่างสนุกสนานช่วยผ่อนคลายหายเหนื่อยด้วยถ้าทำงานก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็เครียดชาวบ้านก็เลยมีกุศโลบายในการร้องเพลงเกี่ยวข้าวเพื่อทำให้การทำงานนั้นไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับต่อมาข้อที่3ภาษาที่ใช้ในเพลงพื้นบ้านนี้มีความหมายอย่างไร1ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีคำไหนที่แปลไม่ออกไหมแปลออกทุกคำนะครับต่อมาใช้คำคล้องจองเพื่อส่งสัมผัสทำให้เกิดความงามทางภาษาเพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่เนี่ยแทบทุกเพลงก็จะมีคำคล้องจองเพื่อส่งสัมผัสมันก็จะจดจำได้ง่ายนะครับลูกใช้ถ้อยคำที่มีความหมายดีความหมายเชิงบวกนะให้กำลังใจในการทำงานต่อไปข้อที่4เพลงพื้นบ้านเพลงนี้สะท้อนสภาพชีวิตของสังคมไทยอย่างไรลูกสะท้อนอย่างไรครับสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาในชนบทหรือต่างจังหวัดนั่นเองที่มีการลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกันนะถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยชาวชนบทชาวต่างจังหวัดเขาจะช่วยเหลือกันแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วเพราะว่าเราใช้รถเกี่ยวในการเกี่ยวข้าวเราใช้เครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในการทำเกษตรกรรมมากขึ้นเป็นเพลงที่มีความสำคัญต่อสังคมเกษตรกรรมทำให้หายเหนื่อยจากการทำงานถ้าทำงานไปด้วยร้องเพลงไปด้วยก็จะมีความสุขหายเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานนะลูกเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ของเพลงพื้นบ้านพร้อมกันอีกครั้งพร้อมกันเลยครับลูก3 4
1: มีความสนุกสนานเพลิดเพลินสะท้อนวัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็น
0: และนี่ก็คือการสรุปความรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนักเรียนจะนำคุณค่าและข้อคิดจากเพลงพื้นบ้านนี้ไปปรับใช้ได้อย่างไรลูกจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไรครับลองคิดดูซิจะรักษามรดกไทยนี้ไว้อย่างไรถ้าเราไม่ร้องไม่ขับร้องไม่จดไม่จำทันชนก
2: นำเพลงพื้นบ้านของตนเองไปแนะนำให้คนอื่นรู้จักค
0: ่
2: ะ
0: ไปแนะนำไปเผยแพร่ใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนเราก็สามารถนำคุณค่าได้โดยขับร้องเพลงพื้นบ้านและสืบสานอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปอาจจะเป็นการเผยแพร่แนะนำให้คนต่างชาติรู้จักก็ได้ใช่ไหมเหมือนประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยที่ไม่ใช่มีชื่อเสียงแค่จังหวัดยโสธรหรือภาคอีสานหรือแค่ประเทศไทยแต่ดังไกลไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับลูกเราจะเรียนกันในเรื่องของระดับ ภาษาถ้าอยากจะรู้ว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรก็ติดตามชมได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้เรื่องระดับภาษาแล้วก็ใบงานเรื่องระดับภาษานะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ัทยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
1: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
0: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
0: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
1: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: ฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลัง

0: ว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิดดี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิดดี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิดดี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
1: จริงหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
0: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
1: โหฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหร
0: อจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิดดี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิดดี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
1: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
2: ใช่แล้ว

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย